0: ทุกอย่างต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงแล้วก็หลักฐานที่เรามีอยู่แล้วก็ที่เรากำลังสืบสอบหาอยู่นะครับแล้วก็เป็นการกระทำที่มันจะต้องมีการตรวจทานกันมีการประกอบเปรียบเทียบกันเพราะนั้นคดีนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการไปด้วยหลักกฎหมาย
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาหลัก3รายซึ่งมีการนำตัวส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วโดยตำรวจพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมารายงาน
2: ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบปีเดือนสิงหาคมนี
3: ้ทางปปช.มีมติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดินทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือนนะฮะ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทสำหรับทุกครัวเรือนและให้ครอบคลุมไปถึงบ้านเช่าไปถึงพวกผู้ที่ใช้ทะเบียนบ้านชั่วคราวด้วย
4: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed In Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญานอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่เป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันคาดว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเดินหน้าโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังพร้อมคูปองดิจิทัล500บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนตั๋วค่าเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายบินที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้
3: ทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการเสนอ 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปคลอชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
4: กระทรวงการต่างประเทศชี้แจงผลการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการบรรยายสรุปแก่คณะทูตเรื่องการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาโดยยืนยันว่าไทยได้ขับเคลื่อนแนวทางดึงเมียนมากลับเข้าสู่อาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้เมียนมาปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองโดยกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายพื้นที่ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศทางการเมืองที่เกื้อกูลต่อการเจรจาเช่นการปล่อยตัวนักโทษการเมืองรวมถึงการอนุญาตให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนหรือรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์เข้าพบนางองซานซูจีในการเยือนครั้งต่อไปซึ่งทางการเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณาแม้ยังไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่ชัดแต่การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการทบทวนมติเกี่ยวกับสถานะของเมียนมา
5: สิ่งที่ผมอยากจะย้ำเนี่ยก็คือการดำเนินนโยบายของไทยต่อเมียนมาเนี่ยเป็นนโยบายที่เรียกว่า approach dual track track หนึ่งก็คือความสัมพันธ์ทวิภาคีเมียนมาเป็นเพื่อนบ้านของเราเรามีประเด็นที่จะต้องคุยจะต้องร่วมมือเกือบทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถที่จะไม่มีความการหารือหรือความร่วมมือกับเมียนมาได้อันนี้เป็นเรื่องทวิภาคีอีก track นึงคือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะครับเราก็ยึดมั่นกับฉันทามติ5ข้อของอาเซียนเราก็อยากให้เขาเดินหน้าในกระบวนการสันติภาพ
2: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่หมู่8บ้านช่องกลิ้งช่องกรดตำบลหนองนกแก้วอำเภอเลาขวัญจังหวัดกาฬสินธุ์ที่โรงเรียนหนองแสงทวินราชตำบลสงเปลือยอำเภอเขาวงจังหวัดชัยนาทที่หมู่3อบต.กระบกเตี้ยตำบลกระบกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดเชียงใหม่ที่หมู่7บ้านใหม่ฮอกคีตำบลบ่อสลีอำเภอฮอดจังหวัดนครพนมที่หมู่9บ้านนาโพตำบลโพนสว่างอำเภอศรีสงครามจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่2บ้านพยอยกโนตำบลแม่อูคออำเภอขุนยวมจังหวัดยะลาที่หมู่5โรงเรียนสันติวิทยาตำบลสะเอะอำเภอกรงปีนังจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นศูนย์สูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อ างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: ทองฟ้าหม่น

0: ีประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีระบบป้องกันชายฝั่งรวมถึงคลังจัดเก็บและฐานปล่อยขีปนาวุธบนเกาะเกรเตอร์ทันของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวานนี้โดยปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวเสร็จสิ้นในเวลาเพียง90 นาทีและมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขีดความสามารถทางทหารของกองกำลังอิหร่านในการโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังนายโมฮัมเหม็ดบาเกอร์กาลิบาฟหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านเปิดเผยว่าขีปนาวุธของสหรัฐตกใส่เป้าหมายบนเกาะเฮนกัมของอิหร่านพร้อมย้ำว่าความมั่นคงของอิหร่านขึ้นอยู่กับการรักษาเสถียรภาพของข้อตกลงอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ
3: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเรียกตัวเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำอิหร่านเข้าพบเมื่อวานนี้หลังรัฐบาลอังกฤษกำหนดให้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC อยู่ภายใต้กฎหมายป้องกันภัยคุกคามจากรัฐซึ่งการกระทำดังกล่าวจะถูกตอบโต้อย่างเด็ดขาดจากอิหร่านถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลอังกฤษประกาศให้กองกำลัง IRGC และกลุ่มพันธมิตรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีชุมชนชาวยิวในอังกฤษหลายครั้งเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติจากรัฐด้านกระทรวงมหาดไทยอังกฤษระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวจะยกระดับศักยภาพของรัฐบาลในการรับมือกับภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับอำนาจต่างชาติรวมถึงการจารกรรมการแทรกแซงประชาธิปไตยของชาติการก่อวินาศกรรมและการโจมตีทางกายภาพ
2: นางเออร์ซูล่าฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมการยุโรปออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายุโรปลงนามความร่วมมือภายใต้ข้อตกลงการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนกับยูเครนโดยข้อตกลงฉบับนี้จะประสานความเชี่ยวชาญของยูเครนกับภาคอุตสาหกรรมของยุโรปเนื่องจากยุโรปมีศักยภาพทางเทคโนโลยีและแหล่งการผลิตที่มั่นคงปลอดภัยซึ่งจะช่วยยกระดับการผลิตโดรนและเป็นแรงขับเคลื่อนที่จำเป็นให้แก่ฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทั้ง2ฝ่ายในการเพิ่มการลงทุนและการผลิตให้ก้าวหน้า
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาเอาชนะอังกฤษ2-1อาร์เจนตินาผ่านเข้าไปชิงแชมป์โลกกับสเปนในคืนวันอาทิตย์ที่19 กรกฎาคมเวลา2:00 นแบดมินตันวอร์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกนักแบดมินตันไทย3คนเก็บชัยได้ทั้งหมดในรอบแรกหญิงเดียวพลปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกตบชนะชิวปินเชียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้ขณะที่พิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลกตบชนะเนสซี่ฮานอารินมืออันดับ29ของโลกจากตุรกี2-0เกมส่งผลให้พิชามนผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะอายุธเชตตี้มืออันดับ24ของโลกจากอินเดีย2-1เกมกุลวุฒิผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลกรายการชุนชอน2026 World Taekwondo World Cup Team Championship Series ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกทีมจอมเตะไทยลงสนามชิงชัยประเภททีมชายซึ่งทีมเทควันโดหนุ่มไทยชุดนี้ประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์รวมพลังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบแรกทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ66ของโลกเปิดสนามเอาชนะทีมชาติเวียดนามอันดับ62ของโลก3-1เซตประเดิมเก็บ3คะแนนได้อย่างสวยงามสำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันนี้เวลา13:00 น. ถ่ายทอดสดทาง GMM 25ศึกฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพยู17 Thailand ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพรอบภูมิภาคโซนภาคเหนือที่สนามกีฬาสมโภช700ปีจังหวัดเชียงใหม่รอบ32ทีมชาติตรการซิตี้ชนะนวมินทร์ FC 2-1สมาคมฟุตบอลจังหวัดพิจิตรชนะแพร่ FC 4-1ลมศักดิ์ FC ชนะจุดโทษโรงเรียนปริ้นลอยแยวิทยาลัย 4-3 นำเสมอคะแนนเวลา 2-2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด 2-1 สุโขทัย FC ชนะธรรมศาสตร์ทิศยูไนเต็ด 4-1 พิษณุโลก FC ชนะโรงเรียนจอมทอง 5-1 กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพเปิดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษาน้อยกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17ที่ศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาวิทยาลัยน้อยกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายนชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
5: 1นาทีกับกปท.
3: เหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เสมอการรู้วิธีรับมือไว้ล่วงหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสรอดได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเกิดเหตุต้องทำอย่างไรตั้งสติมองหาทางออกที่ใกล้ตัวมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูทางขึ้นลงกรณีเปิดไม่ได้ให้เปิดฝาและหมุนวาล์วตามลูกศรรอให้ประตูไล่ลมออกจนหมดจึงผลักประตูออกหน้าต่างที่มีข้อความทางออกฉุกเฉินมีค้อนทุบกระจกอยู่ใกล้ๆทุบกระจกให้เป็นรู8จุดแล้วกระแทกให้กระจกหลุดออกประตูฉุกเฉินอยู่บริเวณค่อนไปทางด้านท้ายรถเปิดออกได้ทั้งจากภายในภายนอกสังเกตข้อความประตูฉุกเฉิน Exit ทั้งนี้การใช้สติให้ถูกทางโอกาสรอดเพิ่มขึ้นทันทีก้มตัวต่ำเพื่อหลีกเลี่ยงควันและช่วยหายใจสะดวกไม่ห่วงของส่วนตัวรีบออกจากจุดเกิดเหตุหากเสื้อผ้าติดไฟให้หยุดล้มและกลิ้งตัวเพื่อลดเปลวไฟและตั้งสติและถอยห่างจากพื้นที่อันตรายให้เร็วที่สุดค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าอุศบอสุบคำว่าอุศบเขียนออ่างสระอุสอเสือพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอุสภะแปลว่าวัวตัวผู้ภาษาไทยใช้สองรูปคืออุศบและอุศุบเรียกวัวตัวผู้ที่เป็นพาหนะทรงของพระอิศวรว่าโคอุศบพราชหรือโคอุศบพราชส่วนคำว่าอศุบเขียนออ่างสอเสือสระอุพอสำเภามาจากคำภาษาบาลีว่าอสุภะอะแปลว่าไม่สุภะแปลว่างามคำว่าอสุภะแปลว่าไม่งามหมายถึงซากศพเช่นการเห็นอสุภหรือซากศพจะเตือนใจให้นึกถึงความตายที่จะเกิดแก่ทุกผู้ทุกคนคำว่าอุศบกับอสุภมีเสียงใกล้กันไม่ควรใช้สับสน
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนอิทธิพลของภาษามอญในภาษาไทยภาษามอญผสมกลมกลืนอยู่ในวัฒนธรรมไทยมานานดังนั้นภาษาไทยปัจจุบันจึงมีคำภาษามอญอยู่ประมาณ700คำมีคำภาษามอญปนอยู่เป็นจำนวนมากเช่นคำว่านายแปลว่านายผู้ที่บวชเรียนแล้วคำว่าเกรืองที่แปลว่าคลองไทยนำเอามาใช้เป็นคำว่ากรุงภาษาและวัฒนธรรมมอญยังส่งอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยบางเรื่องเช่นวรรณคดีเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนโดยมีกวีร่วมกันแต่งหลายคนเช่นสุนทรภู่ได้แต่งตอนกำเนิดพลายงามปรากฏสำนวนภาษาและวัฒนธรรมมอญอยู่มาก
9: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
3: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ของรัฐบาลค่ะ
10: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤทธิ์แก้วพิบูล

0: Radio Freshen Up.
1: Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านที่ทันสมัยที่สุดครบที่สุดถูกที่สุดเพลิดเพลินกับสินค้าวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านไม่ว่าจะเป็นปูนเหล็กเครื่องมือช่างเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านและอุปกรณ์งานสวนงานเกษตรร้านของเล่นเด็กสนุกแอนด์ทอยส์ร้านยูซุปโซสินค้ามินิมอลไลฟ์สไตล์ญี่ปุ่นช้อปเพลินผ่อนสบายผ่อนบัตรเครดิตที่ร่วมรายการจากสถาบันการเงินชั้นนำผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
0: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: คุณกำลังฟังเชียงใหม่ Radio 92โดยเชียงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 เสนอรายการ Radio Series โดยคณะเกียรติทิพย์

0: งเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมากับดวง
1: อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบอย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับ

0: ามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
1: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
0: ้ครบทุกรส
1: สะกดทุกอารมณ
0: ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
1: ์ละครวิทยุคณะ

0: ไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราฟ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ซึ่งสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ธนเกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ไอ้นี่มันบ้าจี้บ้ายุอย่าให้มันเปลี่ยนเป็นอื่นไปได้เลยนะ
2: ครับคุณเด่นผมจะทำอย่างที่คุณเด่นว่าคอยเป่าหูมันทั้งหูซ้ายหูขวาเลย
1: ดี ฉันฝากความหวังไว้กับแกมากไว้ซ่านะแกจะได้รางวัลมากกว่ามันแต่ไม่ต้องพูดให้มันรู้นะ
2: ครับผมขอให้ไว้ใจผมฮะงานนี้รับรองผมจะเชิดไอ้ซ่าให้มันนำหน้าให้ได้เพราะมันเป็นหัวหน้าคนงามในไร่
1: ดีฉันสบายใจที่มีแกคุมเกมให้ฉัน
2: ครับผม
1: เอาไปใช้สักแผ่นหนึ่งเป็นไง
2: โอ้ยหางขอบคุณมากครับโอ้โหไอ้สีม่วงนี่สีมันน่ารักน่าจูบเหลือเกิน

0: ครับเรื่องมันเป็นแบบนี้นะ
1: พอแล้วเนซ่า
0: ครับ
1: ไม่ต้องเก็บเอามาเล่าให้ฉันฟัง
0: คือ
1: ฉันไม่ชอบให้ใครเอาเรื่องเลวร้ายมาพูด
0: ก็ถ่อมเรื่องจริงนะครับนูผมเห็นมากับตาเลยครับคุณแม่ครับอุ้ยจูจีจูจีดูดีดูดีอ๋อหยอบอุ้ยป้อนข้าวป้อนน้ำพุทธนาเกลียดนี่ผมถึงเอามาบอกนะครับ
1: ช่างเถอะนั่นเรื่องของน้าฉันไม่ใช่เรื่องของฉันทำไมแกอิจฉาในโอ้ยเขาเหรอเพราะแกแอบชอบน้าสาวของฉันใช่ไหม
0: โอ้ยไม่ใช่ครับแหมผมไม่เคยคิดบังอาจถึงเพียงนั้นหรอกครับแต่ผมไม่อยากจะให้เกิดไอ้เรื่องประเจิดประเจ้อจนพวกชาวไร่เขาเก็บเอาไปเล่นค้ากันไม่ใช่อับอายเฉพาะคุณนาชนเท่านั้นแต่คุณแม่เป็นหลานเป็นเจ้าของไร่จะต้องพลอยอายเสื่อมเสียชื่อเสียงไปด้วยฮะ
1: น้าฉันยังไม่อายทำไมฉันจะต้องอายมันเรื่องส่วนตัวของนาชนไม่หนักหัวใครหน้าของฉันจะมีความรักความสุขก็เรื่องของน้าหุบปากของแกซะดีกว่าเคยพูดมากไปแกนั่นแหละจะทำให้ฉันอาย
0: ท่อนี่ผมบอกด้วยความหวังดีนะครับ
1: ขอบใจฉันคิดว่าความหวังดีของแกคงไม่เที่ยวเอาไปเพล่ยๆกับใครต่อใครจนฉันต้องอายเพราะปากแก
0: โอ้ยรับรองครับผมจะพูดเฉพาะแต่คุณแม่เท่านั้นนะครับ
1: ดีแล้วที่ไม่พูดมาก
0: นะครับส่วนคุณแม่จะสนใจหรือไม่สนใจมันก็เป็นอีกเรื่องนึงฮะ
1: นะชนนะนะชนเตือนแล้วบอกแล้วก็ไม่เชื่อทำอะไรไปเจิดไปเจ้อจนชาวไร่เก็บเอาไปนินทาถ้าอยากจะมีรักอยากจะแต่งงานไม่เลือกคนให้ดีหน่อยไม่ใช่นายอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าถ้าเป็นคุณเด่นจะไม่ว่าอะไรเลยเพราะน้าก็ไม่ใช่เด็กสาวมีความคิดอ่านเป็นผู้ใหญ่พอสมควรแต่กลับทำอะไรไม่เหมาะสมในโอ้ยกับเราเห็นท่าจะ

0: เป็นยังไงนายหอบลิ้นหอยเลยเหรอ
1: จักจันไว้
0: อีหยังนาย
1: ไออาการหอบลิ้นห้อยนะมันไม่ใช่กิริยาของคนนะเว้ย
0: อ้าวแล้วมันเป็นของอีหยังล่ะ
1: หมาสิเว้ย
0: คือ
1: แล้วนี่แกเห็นฉันเป็นอะไรนะไอ้บักจันถึงว่าฉันไม่ใช่คนซะแล้วอ่ะนะ
0: โอ้เอ้ย
1: อะไร
0: เปล่านะนายนายเนี่ยคิดมากไปเอง
1: แกนี่ปากคอสำคัญนักนะว่าคนเนี่ยเจ็บ
0: ๆฉันบ่ได้ว่านายก็แล้วกัน
1: แล้วว่าใคร
0: เพียงแต่เห็นว่านายสิบ่ไหวเป็นห่วงแค่เดินทิ่มเพล็กๆมะขอกมั่วก็หอบแหกๆซะแล้วแล้วสิทำอีหยังได้ล่ะสิให้ขาหายซะก่อนก็บ่เอาม
1: ันไม่ทันใจเนี่ยว่ะ
0: มันสิน่าสักเท่าใดกันนะนายยังมากก็แค่เดือนเดียว
1: เดือนเดียวอ่ะแต่ฉันลั่นปากว่าจะทำงานให้3เดือนเป็น4เดือนเนี่ยนานไปนะถ้ามันเริ่มงานวันนี้แค่3เดือนกว่าก็นิดหน่อยทุกอย่างก็หมดสิ้นฉันไม่ต้องการแอบกินข้าวแล้วก็กินน้ำเข้าเปล่าๆหรอก
0: เขาน่ะภัยนาย
1: หืออ้าวก็แกว่าใคร
0: คุณหน้าชนเหรอ
1: มันก็เจ้าของไร่อ่ะ
0: คุณแม
1: ่เฮ้ยเออใช่ๆคุณแม่กับคุณแม่คุณแม่ของแกนั่นแหละฉันอ่านจากสีหน้าท่าทางของเขาฉันก็รู้ว่าเขาน่ะไม่ค่อยพอใจฉันเพราะอย่างนั้นเพื่อไม่ให้เขาดูถูกไม่ให้เสียข้าวเสียน้ำเปล่าๆถึงจะเจ็บไข้ได้ป่วยฉันก็ต้องทำจนครบสัญญาถึงวันนั้นฉันจะไปด้วยความสะดวกใจอย่างน้อยเราก็ได้ทดแทนบุญคุณเขาบ้างแกเข้าใจไหม
0: เดี๋ยวคุณหน้าชนก็ว่าเอาอีกหรอก
1: ฉันไม่สนน่ะใครจะว่าไงก็ช่างไปฉันขอทำของฉันจะไม่ให้ใครเดือดร้อนก็แล้วกัน

0: เห็นทางเลยว่าน่าจะทำอีหยังได้
1: เรามาเรือลำเดียวกันนะบักจันว่าอะไรมันก็ต้องว่าตามกันล่ะถ้าฉันพายทางหนึ่งและแกพายทางเนี่ยเรือมันก็ย่อมจะล่มเท่านั้นเอง
0: ไอ้ที่ฉันพูดน่ะก็เพราะว่าเป็นห่วงนายแค่ได้ลากขามาถึงขอกวัวนี่น่ะมันยังล่อแหล่ยังไม่เห็นมีเว่ยแววว่าจะเหตุหยังใดขาก็งอบ่เข้า
1: เพราะฉันไม่ทำอะไรถึงงอไม่เข้ากลัวเจ็บกลัวปวดเราไม่กลัวมันซะหน่อยสิกัดฟันสู้กับมันสิแล้วดูสิเราจะเอาชนะความเจ็บปวดได้ไหมแม้แต่ไม่เท้าคำยันสำหรับเดินเนี่ยนะฉันยังหักมันทิ้งซะเลยเพราะงั้นไอ้เรื่องแค่นี้มันเขาไม่เกินความอดทนของเราได้หรอกเราต้องกัดฟันสู้เขาไว้เข้าใจไหม
0: แล้วสิมาเหตุอีหยังที่ขอบมั่วเห็นไม่อีหยังสิหายเหตุเลยมั่วกับยุทงพุ่น
1: ถ้าเราตั้งใจจะทำแล้วก็มันมีงานให้ทำเท่านั้นล่ะ
0: งานอีหยังล่ะนาย
1: อย่างน้อยขี้วัวที่เกลื่อนคอกน่ะฉันจะกวาดล่ามันมารวมกองกันตรงประตูคอกแล้วก็ช่วยกันโกยออกไปซะ
0: โกยเอาไปใส่
1: เขาทิ้งกันที่ไหนล่ะเว้ยเ
0: อ้าฉันน่ะบ่แม่นเด็กประจำคอกงัวนี่นาย
1: ก็ไม่เป็นไรนี่วะแกช่วยคนไปกองหลบๆตรงโน้นก่อนก็แล้วกันเอาไว้ให้รู้ว่าเข้าไปทำอะไรที่ไหนแล้วก็ค่อยจัดการกันอีกทีตอนนี้ทำให้คอกวัวมันสะอาดซะก่อน
0: นี่ทั้งเหม็นทั้งฉุนเลยนาย
1: ถึงจะยิ่งกว่านี้เราก็ต้องทนเชื่อฉันเถอะ
0: แล้วนายสิเอาอีหยังมาโกยเอาอีหยังมาขนล่ะ
1: อัธนาแกลงไปหาดูเถอะก็คงเก็บไว้ไม่ไกลนักหรอกไปซะเดี๋ยวนี้อย่าให้เสียเวลามากเลย
0: ก็ได้

0: านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย
1: ์โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่อมสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติ

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์แค่เปิดมาก็อินจนจบ
1: คนหญิงคนจองหองให้นอนพักรักษาตัวเฉยๆทำอวดเก่งไม่เท้าชายคำยันก็หักซะและพยายามเดินกระเพกกระเพกอย่างกัดฟันทั้งที่มันยังเจ็บปวดทรมานดูสิก้มหน้าก้มตากวาดขี้วัวกระด้องกระแด้งเหงื่อชุ่มตัวจะลูกน้องตัวดีก็ขนเอาขี้วัวไปกองไว้โน่นเพราะท่าทางของชนิดเดียวทำจองหองคิดจะเอาชนะให้ได้ไม่ได้เจียมสังขารตัวเองซะมั่งเลยก็ดีปล่อยให้ทำซะให้เข็ดจะได้เลิกจองหองสักทีแหมกลัวบุญคุณข้าวน้ำจะติดตัวโถเอ้ยฉันไม่ได้เดือดร้อนเลยกับเรื่องเพียงเท่านี้ฉันอยากจะดูนายจะทรนงต่อไปสักแค่ไหนขอวัดดวงหน่อยท่านหน้า

0: นาย
1: โอ้ย
0: มันเหนื่อยกับพักสักก่อนเถอะนาย
1: เฮ้ยไม่เป็นไรยังไหวเว้ย
0: คนเก่ง
1: เออใช่เก่งซัว
2: เฮ้ยแสบเว้ยฮะอะไรวะซ่าเอ็งไปได้คนงานใหม่ที่ไหนมาวะเก็บตอกมาจากข้างถนนเลย
0: นายมัน
1: เออหน้าไม่ต้องไปสนใจมันหรอกทำงานก็ทำไปเถอะ
2: จับสลากได้มาไงวะบังเอิญบุญหล่นทับว่ะก็เลยเอามาเลี้ยงมาดูเล่นงั้นแหละแล้วเอ็งฉีดยากันบ้าแล้วรู้ยังวะโอ้ยกำลังตีได้เลยโว้ยเยี่ยมเลยนี่มันต้องหาปลอกคอด้วยนะ
1: ฮะ
2: จะได้รู้ว่าไม่มีโรคกลัวนะหรือไม่ก็ยังมีเจ้าของไม่ใช่สำเหมามาโว้ย
0: ก็ดีที่ในซ่ากับในแสบทำเหมือนจะช่วยฉันโดยไม่ต้องออกปากดูซิว่าคนจองหองจะยืนหยัดได้ถึง3เดือนหรือเปล่าน้ำหน้าแบบนี้ไปไม่ได้หรอกไม่ช้าก็ต้องเพ่น

0: ้ย
1: เสร็จแล้วนะ
0: เออวันนี้พอเท่านี้ก่อนเว้ยพรุ่งนี้ก็มาทำกันใหม
1: ่งั้นก็กลับเถอะนาย
0: เออไปเว้ย
2: รีบไปไหนอะอยู่แค่นี้อะกระท่อมมันไม่หายไปไหนแล้วนะ
1: ยังมายืนขวางประตูคอกมั่วสิ
2: ตรงไหนตรงไหนข้าก็ยืนได้เว้ยหนู
3: ใช่แล้ว
2: เอ็งอย่าลืมว่าข้าน่ะเป็นหัวหน้าคนงานของไร่ชนนี
1: ้อ๋อลืมไป
3: เออทีหลังอย่าลืม
1: สันสันกะพูดน้อยขอคารวะตัวเฮีย
2: เลิกขึ้นไม่ต้องเกรงใจนิ่มอ่ะที่รู้จักเด็กรู้จักผู้ใหญ่อย่างนี้จะได้ไม่เสียดายน้ำข้าวอ่ะ
3: เฮ้ยตัวเฮียเขาแปลว่าอะไรวะ
2: ก็พี่ใหญ่ไงวะ
3: ฮะเอ็งแน่ใจเหรอ
2: โอ้ยทำไมยังไม่แน่ใจภาษากะเหรี่ยงนี่หว่า
3: เฮ้ยไอ้บ้า
2: ทำไม
3: พูดไม่ได้อายชาวบ้านจะช่องเขาภาษาจีนมั้ง
2: อ้าวเดี๋ยวๆไอ้บักเสี่ยวเองพูดภาษาอะไรวะเมื่อกี้ฮะ
1: ก็ภาษาไทยธรรมดาธรรมดาบ่เป็นภาษากะลงกะเลียงหรอกจีนกับบ่แม่น
2: ฮะแล้วมันแปลว่าอะไรวะ
1: ก็ต้องแปลกลับไปกลับมาเองสิ
2: อะไรวะมันแปลว่าอะไรเอ็งนึกออกมั้ยว่าแสบ
3: เดี๋ยวข้าก็กำลังนึกอยู่ว่ะมันอะไรวะแปลว่าอะไรวะ
2: แปลว่าอะไรวะ
3: แปลว่าอะไรวะ
1: นึกบ่ออกก็แล้วไปฉันสิกลับล่ะไปนาย
0: ไม่มีธุระอะไรใช่ไหมฉันไปนะซ่าแสบ
2: เดี๋ยวแต่ว่าไอ้แสบเขาอยากจะพบกับเองว่ะ
0: อ้าวมีธุระอะไรกับฉันเหรอ
3: คือว่ามีคนเขาอยากพบเองตัวว่ะ
0: ก็ใครล่ะฉันยังไม่เคยรู้จักใครนี่นะ
3: ก็เขาคอยเองอยู่ในไร่แน่
0: ฉันบอกแล้วว่าฉันไม่รู้จักใครเลยเอางี้ไปบอกเขาก็แล้วกันอย่าคอยพบฉันเลย
3: ใช่นี่เอ็งไม่กล้าแล้ววายโอ้ย
0: โธ่ใช่อาจจะไม่กล้าไอ้คนเราใหญ่นักมันไม่ดีหรอกเป็นอันตรายกับตัวเปล่าๆ
3: นี
0: ่ฉันไปก่อนแล้วนะ
3: ให้
1: เลยขอครับ
2: มีน้ำยาจริง
3: ๆน้ำพริกก็ไม่มีน้ำยาก็ไม่มีไม่มีทั้งนั้น
2: นี่ไอ้แสบมันท้าไปต่อยทำไมถึงไม่เอาฮะ
3: อ
2: ุ้ยเวรกรรมก้มหน้าเดินถิ่มเพล็กถิ่มเพล็กไม่เหลียวหลังมาดูเลยปอด
3: แห้งแม้จริงๆนะกูละเวทนาคนอย่างนี้

0: ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเดชที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: สิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรังสามก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500สามก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิม

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ้องไม้ Radio Freshen Up
1: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
2: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
2: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
1: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโกลบอลเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดปุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยให้อยู่เชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
4: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
5: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
4: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
5: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
11: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
12: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อย
14: ทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาชวชาติ

0: ประสบการณ์จากวันเก่าทำให้เราก้าวสู่วิถีชีวิตปกติใหม
1: ่ด้วยบทเรียนที่มีค่าที่สอนเราว่า

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ An Education Beyond Tomorrow
3: Forabi
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ท
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันที่นี่แมส FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาตินำแง่คิดมุมมองที่อาจจะสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตสิ่งที่เก็บมาฝากวันนี้นะคะ Facebook วินเลียวารินเขาบอกว่าผมเรียนจบคณะสถาปัตย์แต่ทำงานเป็นสถาปนิกในเมืองไทยแค่เดือนเดียวที่เหลือทำงานที่ต่างประเทศแค่เดือนเดียวก็ทำให้ผมเรียนรู้ในยุคนั้นหวังว่าแค่ยุคนั้นยุคเดียวแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานมี2แบบแบบหนึ่งสร้างจริงอีกแบบหนึ่งใช้ขอใบอนุญาตจากทางราชการปกติตึกทั่วไปมีบันไดหนีไฟ2จุดแบบขอใบอนุญาตมีทางหนีไฟครบถูกต้องตามหลักการออกแบบตึกสากลส่วนแบบก่อสร้างจริงลดทางหนีไฟออกไป1จุดเพื่อประหยัดค่าก่อสร้างซึ่งมาจนถึงเพลิงโลภล้วนๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือทางการก็ถอดบทเรียนแล้วนำบทเรียนไปกองไว้ให้ฝุ่นจับจนกว่าจะถึงเวลาถอดบทเรียนใหม่อีกรอบแล้วชาวบ้านเดินดินจะทำอย่างไรคำตอบคุณวินเลียวารินบอกว่าคือดูแลตัวเองค่ะ

0: ไปศูนย์การค้าก็ยอมเสียเวลานิดมองหาทางหนีไฟด้วยเราไม่มีทางรู้ว่าจะเกิดอัคคีภัยหรือไม่แต่ถ้ามันเกิดเราก็มีทางหนีทีไล่ศูนย์การค้าที่วางพื้นขายของกีดขวางทางเดินก็หลีกเลี่ยงหรือเลิกไปตลอดชีวิตไปดูหนังที่ไหนก็ดูทางหนีไฟเผื่อไว้คิดเสียว่าเราเป็นสายลับเจสันบอนที่มีคนตามล่าตลอดต้องหาทางหนีทุกที่ที่ไปเยือนเผื่อไว้เสมอกันไว้ดีกว่าแก้ถ้าไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของบทเรียนที่คนอื่นถอดยึด2คำสอนทางพุทธให้มั่น1ใช้ชีวิตโดยไม่ประมาท2ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนติดตามข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒน์ธรรมนัสชัยมินด้วยนะคะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วย
1: Mass FM
2: Mass FM สักวันที่ท้อขอพักสักวันที่รอ
3: ขอเป็นหนึ่งแรงบันดาลใจ
4: แรงบันดาลใจ
5: ความคิดวิทยาศาสตร์จะปฏิเสธสิ่งงมงายโดยหันเข้าหาความเป็นจริงความคิดวิทยาศาสตร์จะคิดและทำอย่างมีพื้นฐานรองรับซึ่งมองเห็นได้ถึงผลสำเร็จที่จะตามมาความคิดวิทยาศาสตร์สร้างโลกให้สิวิไลและสร้างคนให้ก้าวหน้าไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดความจริงเป็นเช่นนี้แต่ความคิดที่เชื่อถือโชคลางฝากความหวังไว้กับสิ่งที่มองไม่เห็นก็ยังมีบทบาทครอบงำผู้คนจำนวนมากในทุกวันนี
3: ้วันนี้ทำความดีแล้ว
0: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ฮ่องกงเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
7: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
6: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
3: พร้อมกับเมืองมีโชค
6: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
7: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
3: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
6: ์มีโชคพลาซ่าม
3: ีโชคพลาซ่า
6: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
7: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
3: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
7: 240-777
6: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
0: คุณผู้ฟังคะมีโชคพลาซ่ามีหลายๆร้านค้านะคะที่เข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ที่กำลังมองหาว่าเป็นร้านค้าใดบ้างที่ร่วมรายการภายในมีโชคพลาซ่าสามารถติดตามดูรายชื่อร้านทั้งหมดได้ทาง Facebook มีโชคพลาซ่าเชียงใหม่หรือ LINE @มีโชคพลาซ่าสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0885472025หรือ0866594498ค่ะสุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
6: ่การเวลา
8: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
6: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
8: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
9: From passion to creation
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
9: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
8: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซ็นเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
6: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพน้ำใจความเกื้อกูลที่อบอุ่น
4: คียงคู่ใจคนไทยตลอดมา
3: ฟอร์บีภูมิใจที่ได้กลั่นกรองคุณค่าจากรวงผึ้งซึ่งหายากเต็มทีในธรรมชาติวันนี
4: ้ฟอร์บีผ่านการวิจัยพัฒนาและสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลสุขภาพอย่างแท้จริง
3: น้ำผึ้งดอกลำไย
4: ดอกสาบเสือดอกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมพรอพอลิสผสมนมผึ้ง
3: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
4: ้พรอพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
3: ขนมฮันนี่สู
4: ตและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
3: ในราคาที่ไม่แพง
4: ฟอร์บีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้ฟอร์บี

0: รบีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053 420 568-9
1: MAS FM

นเชียงใหม่ความสำเร็จทางด้านวิชาการนั้นไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวิชาใดต่างก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการถอดรหัสความคิดที่มีความซับซ้อนและความสัมพันธ์ต่างๆจากการทดลองในวิชาภาษาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะพบว่าหน่วยโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้นั้นก็คือการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองค่ะจอร์จผู้ที่เป็นเจ้าของฟาร์มเชิงนิเวศในแคลิฟอร์เนียและเจ้าของบริษัทจัดการของเสียเชิงพาณิชย์ทำวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของเสียให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์เขาใช้หนอนบูทร็อกค่ะได้ทำการควบคุมให้หนอนกว่า160ล้านตัวกัดกินของเสียภายในสวนทุกๆวันและเปลี่ยนของเสียเหล่านั้นให้กลายเป็นสารอาหารแก่ดินนั่นเองค่ะเขาบอกว่าวิธีการนี้เป็นวิธีการกำจัดของเสียได้อย่างแท้จริงเพียงวิธีเดียวเท่านั้นคนเรามักจะหาวิธีการจัดการกับหญ้าในสนามหญ้าสวนหรือว่าสนามกอล์ฟที่นับวันมีแต่จะโตขึ้นเราสามารถนำสิ่งเหล่านี้มารีไซเคิลได้100%เพราะความสำเร็จบางครั้งก็เกิดจากการสังเกตแบบแผนด้วยตนเองนั่นเองค่ะ

0: รูแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาอยากถอยมือถือใหม่จะไปที่ไหนก็มีแต่ขึ้นราคา
2: ดูอย่าง
3: ที่นิยมพาณิชย์
2: ไอโฟน15ลดราคาอยู่
3: หรือถ้าอยากเซลฟี่สวย
2: ระดับนางฟ้า
3: Oppo Reno 16F ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาท
1: ครองบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือน MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 ฟรีประกันอุบัติเหตุซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าในราคาสุดพิเศษเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกอ
3: ยากติดโซล่าเซลล์ที่บ้าน
2: ผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่าย
3: เอกสารง่ายไม่ยุ่งยาก
2: ครบทุกความคุ้ม
3: ต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทChromebook เรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซล่าเซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
5: An education beyond tomorrow
6: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
5: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
6: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
5: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
6: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
6: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ุณผู้ฟังคะจากเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงเบียร์ลาดพร้าวเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมา Facebook ของนักวิเคราะห์ข้อมูลและยุทธศาสตร์สังคมนัทมงคลนาวินได้โพสต์ข้อความที่คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อป้องกันไม่เกิดโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีกต่อไปหากเราจะกลับมาย้อนถอดรหัสดูแพทเทิร์นความสูญเสียหลายๆเหตุการณ์ที่ผ่านมาโดยคุณนัทมงคลนาวินได้โพสต์ข้อความตอนหนึ่งบอกว่าเมื่อเราลองนำข้อมูลจากเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเปรียบเทียบกับโศกนาฏกรรมในอดีตจะพบแพทเทิร์นความสูญเสียที่ถอดรหัสออกมาได้เหมือนกันจนน่าตกใจเหตุการณ์ที่1ซานติก้าผับเมื่อปี2552มีผู้เสียชีวิตสูงถึง66รายโดยมีปัจจัยร่วมก็คือการจุดประกายไฟในร่มการใช้ประโยชน์จากวัสดุโฟมเก็บเสียงที่ไวไฟและประตูทางออกที่คับแคบรวมถึงไม่มีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจนเหตุการณ์ที่2 Mountain Bee ปี2565มีผู้เสียชีวิต26รายเกิดจากการดัดแปลงอาคารผิดกฎหมายผนังภายในบุด้วยโฟมซับเสียงอย่างแน่นหนาและประตูหนีไฟถูกปิดล็อกในขณะที่เกิดเหตุเหตุการณ์ที่3โรงเบียร์ลาดพร้าวปี2569มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย27รายไฟลุกลามจากบริเวณเวทีเข้าสู่โฟมเก็บเสียงอย่างรวดเร็วระบบไฟฟ้าดับมืดสนิทและไม่มีระบบสปริงเกอร์ฉีดน้ำช่วยชะลอเพลิง3จุดบ่อเชิงยุทธศาสตร์สังคมและผังเมืองจากข้อมูลการกู้ภัยมีข้อสังเกตเชิงโครงสร้างที่ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน3ประเด็นหลักคือ Restroom Trap กับดักห้องน้ำผู้เสียชีวิตจำนวนมากถูกพบในห้องน้ำบริเวณด้านหลังผับนอกจากเมื่อเกิดเพลิงไหม้และระบบไฟดับสนิทสัญชาตญาณมนุษย์จะวิ่งหาพื้นที่ที่มีแสงสว่างหรือพื้นที่ที่ปิดที่คุ้นเคยแต่อาคารสาธารณะจำนวนมากกลับไม่มีไฟสำรองฉุกเฉินที่สว่างและมีทิศทางชัดเจนพอจะนำทางไปสู่ทางออกหนีไฟที่ถูกต้อง Active vs Passive Suppression อาคารสถานบันเทิงหลายแห่งมักพึ่งพาเพียงถังดับเพลิงซึ่งในสถานการณ์จริงพนักงานไม่สามารถสกัดเพลิงที่ลามขึ้นที่สูงอย่างเพดานบุโฟมได้ทันหากไม่มีระบบกฎหมายบังคับติดตั้งสปริงเกอร์ในไม่กี่วินาทีก็จะเกิดขึ้นอีกการบังคับใช้กฎหมายวัสดุตกแต่งภายในเรามักโฟกัสที่โครงสร้างคอนกรีตหรือทางหนีไฟแต่ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยที่แท้จริงต้องลงลึกไปถึงการควบคุมมาตรฐานวัสดุไม่ลามไฟที่นำมาใช้บุผนังซับเสียงซึ่งในประเทศไทยยังขาดระบบการสุ่มตรวจและบังคับใช้อย่างจริงจังดังนั้นเพจนี้นะคะบอกว่ามีข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ถึงเวลาที่ภาครัฐและกรุงเทพมหานครต้องเลิกใช้วิธีวัวหายล้อมคอกด้วยการสั่งปิดตรวจเป็นรายครั้งแต่ต้องปฏิรูประบบดิจิทัลทวินหรือฐานข้อมูลอาคารสาธารณะแบบเรียลไทม์เพื่อตรวจสอบสถาปัตยกรรมภายในระบบไฟฉุกเฉินและวัสดุก่อสร้างอย่างโปร่งใสประชาชนต้องสามารถสแกน QR code หน้าสถานประกอบการเพื่อเช็คคะแนนความปลอดภัยเชิงโครงสร้างได้ด้วยตัวเองก่อนก้าวเท้าเข้าไป

0: คุณผู้ฟังคะเพราะที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมวารีเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งผู้คว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรมจากกิจกรรมเสริมทักษะการนำเสนอทางวิชาการและนวัตกรรมในรูปแบบ STEAM Education สืบเนื่องจากกิจกรรมเทศกาลนวัตกรรมภายใต้โครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสสวท.โรงเรียนวารีเชียงใหม่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะประกาศผลรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติในความมุ่งมั่นและคิดค้นสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนประกอบด้วยรางวัล Best of the Best Innovation ระดับโปรแกรมและยังมีรางวัล Best Innovation ระดับห้องเรียนและรางวัล Popular Vote ในระดับห้องเรียนค่ะซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จและการบูรณาการเรียนรู้โรงเรียนวารีเชียงใหม่มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้บูรณาการในรูปแบบ STEAM Education ร่วมกับรายวิชาต่างๆเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาและการสร้างสรรค์นวัตกรรมอันเป็นพื้นฐานสำคัญสู่ทักษะแห่งอนาคตการศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 0531402324วารีเชียงใหม่ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
3: จากปี1964จนถึงวันนี้
2: กว่า50 ปี
3: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
2: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
3: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
2: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
3: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
2: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
3: 053214410
4: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: นมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
4: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มน
5: ม
2: สด
5: มนมสด
0: คุณผู้ฟังคะอีกหนึ่งโปรที่กาดมณีขอแนะนำร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุช่วงนี้มีโปรหน้าฝนนะคะลดทั้งร้านอิ่มกว่าเดิมคุ้มกว่าเดิมบุฟเฟ่399ลดเหลือ369และอัปเกรดความฟินด้วยเนื้อยาซาชิวากิวด้วยรวมอยู่ในบุฟเฟ่นี้แบบไม่อั้นนะคะส่วนบุฟเฟ่599ลดเหลือ559ความหลากหลายกับความอิ่มแบบเต็มที่โดยเฉพาะกับแซลมอนซาชิมิแบบไม่อั้นค่ะนอกจากนี้ยังมีเมนูพรีเมียมอีกมากมายนะคะทานได้ไม่จำกัดเวลาโปรแรงแบบนี้มีช่วงเดียวต้องไปนะคะที่กาดมณีพบกันกับร้านอาหารญี่ปุ่นยาซาชิยากินิกุค่ะ

คุณผู้ฟังคะจากคำโบราณที่บอกว่าโจรปล้น10ครั้งไม่เท่าไฟไหม้ครั้งเดียวเชื่อว่านี่คือภัยอันตรายที่เราควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันแต่เมื่อป้องกันแล้วยังเกิดขึ้นมาเรียนรู้กันค่ะว่าพฤติกรรมของไฟไหม้ในพื้นที่ที่ปิดล้อมหรือในห้องนั้นสามารถไปสู่รูปแบบที่อันตรายแตกต่างกันแต่ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามแต่ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งที่สำคัญก็คือการมีสติมาเรียนรู้กันค่ะจากบทความในไทยรัฐออนไลน์บอกว่าเมื่อเกิดเหตุไฟไหม้ในอาคารสิ่งที่น่ากลัวไม่ได้มีแค่เปลวไฟภายนอกแต่ยังมีปรากฏการณ์ไฟไหม้รุนแรงเช่นแบ็คดราฟต์หรือฟลชโอเวอร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและอันตรายกว่าที่คิดจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพอพบว่าอุบัติภัยเพลิงไหม้อาคารมักมีความรุนแรงและสร้างความสูญเสียต่อชีวิตอย่างมากเนื่องจากหลายครั้งเกิดปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ไฟทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเสี้ยววินาทีโดยเฉพาะในพื้นที่ปิดการเข้าใจกลไกของแบ็คดราฟต์คืออะไรและความแตกต่างของปรากฏการณ์อื่นๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราประเมินสถานการณ์เพื่อเอาชีวิตรอดได้แยกให้ชัด4ปรากฏการณ์ไฟไหม้รุนแรงที่แตกต่างกันในทางวิทยาศาสตร์การดับเพลิงพฤติกรรมของไฟในห้องหรือพื้นที่ปิดล้อมสามารถพัฒนาไปสู่รูปแบบที่อันตรายต่างกัน4รูปแบบหลักดังนี้1 rollover ไฟลามเพดานเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของไฟไหม้เมื่อสารเคมีหรือแก๊สที่ยังเผาไหม้ไม่หมดลอยตัวสูงขึ้นไปสะสมอยู่บริเวณเพดานห้องเมื่อแก๊สเหล่านี้ได้รับความร้อนจนถึงจุดติดไฟเปลวไฟจะเริ่มลุกไหม้และวิ่งไปตามแนวเพดานอย่างรวดเร็วโดยที่วัตถุด้านล่างยังไม่ติดไฟ 2. Flame Over เปลวไฟวิ่งมีลักษณะคล้ายกับ Rollover แต่ขอบเขตความรุนแรงจะมากกว่าคือเป็นการลุกไหม้อย่างรวดเร็วของกลุ่มแก๊สร้อนที่สะสมอยู่บนสุดของห้องโดยเปลวไฟจะวิ่งผ่านชั้นแก๊สร้อนกระจายออกไปทั่วบริเวณเพดานและผนังส่วนบนเป็นสัญญาณเตือนขั้นวิกฤตว่าความร้อนกำลังสูงขึ้นถึงขีดสุด 3. Flash Over ไฟลุกท่วมฉับพลันก็คือขั้นกว่าของ Rollover และ Flame Over โดยเกิดขึ้นเมื่อความร้อนสะสมในห้องสูงถึงจุดหนึ่งประมาณ 500-600 องศาเซลเซียสรังสีความร้อนจะแผ่ลงมาด้านล่างจนทำให้วัตถุและสิ่งของทุกชนิดภายในห้องเกิดการติดไฟขึ้นพร้อมกันอย่างฉับพลันส่งผลให้ห้องทั้งห้องกลายเป็นทะเลเพลิงในพริบตาซึ่งโอกาสรอดชีวิตในขั้นนี้จะลดลงอย่างมากและ 4. Backdraft หรือไฟระเบิดย้อนกลับเป็นปรากฏการณ์ที่ต่างจาก3แบบแรกอย่างสิ้นเชิงเพราะเกิดขึ้นในภาวะที่ไฟขาดออกซิเจนเช่นไฟไหม้ในห้องที่ปิดมิดชิดจนออกซิเจนถูกใช้ไปเกือบหมดเหลือเพียงความร้อนสูงและแก๊สที่ยังไหม้ไม่สมบูรณ์สะสมอยู่แต่เมื่อใดก็ตามที่มีการเปิดประตูหน้าต่างหรือกระจกแตกทำให้อากาศภายนอกไหลเข้าไปอย่างรวดเร็วออกซิเจนจะผสมกับแก๊สร้อนจนเกิดการระเบิดรุนแรงพ่นออกมาภายนอกดังนั้นสติและการสังเกตคือสิ่งสำคัญที่สุดโดยปรากฏการณ์ไฟไหม้ทั้ง4รูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบ็คดราฟต์ Flash Over Rollover หรือ Flame Over ล้วนเป็นอันตรายถึงชีวิตสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเผชิญเหตุไฟไหม้ก็คือการมีสติสังเกตลักษณะควันความร้อนและสภาพแวดล้อมรอบตัวไม่เสี่ยงเปิดประตูห้องที่ร้อนจัดและเลือกใช้การหมอบต่ำในการเคลื่อนที่เพื่อหลีกเลี่ยงแก๊สพิษและความร้อนสะสมบริเวณเพดานเพื่อพาตัวเองออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัยที่สุดค่ะคุณผู้ฟังคะฟอร์บีขอแนะนำฟอร์บีโพรโพลิสมัลต์สเปรย์
ฉีดได้บ่อยแบบมั่นใจแถมรสชาติหวานอร่อยบรรเทาอาการไอเจ็บคอลมหายใจสดชื่นนะคะด้วยมีสารสกัดจากพอพอรีสเข้มข้นมากถึง 5% และน้ำผึ้งแท้จากธรรมชาติไม่ผสมน้ำตาลกระบวนการผลิตได้มาตรฐานมั่นใจได้ค่ะว่าปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้อย่างแน่นอนเพียงราคาขวดละ130บาทสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอราบีวันนี้ขอแนะนำฟอราบีพอพอรีสมัลท์สเปรย์นะคะเชิญนะคะที่ร้านฟอราบีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย

0: สุดคุ้มที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสาขาโครงการเจสเปซสันทรายสาขาคันคลองแม่เหี่ยสาขาสี่แยกแม่เหี่ยสันกำแพงสายใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันทรายน้อยแม่ริมแม่แตงแม่โจ้สองสาขาแม่คือดอยสะเก็ด
0: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
1: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
0: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053093447
1: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_ig
2: คุณผู้ฟังคะขอบคุณนะคะกับการติดตามรายการวิทยุ Mass FM จากใจศรีสุดาชวชาติเป็นเพื่อนกันค่ะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM Your Happiness

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
6: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
7: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
6: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
6: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
10: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
9: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
10: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
9: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
11: ้รถมือเชฟอร่อย เพราะสามบัว
12: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
11: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
13: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
14: Biofarm เพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
17: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
18: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
17: ่
18: ะ
17: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
18: ว้าว
17: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
19: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
20: You're listening. 90.

วัสดียามเช้ามาแล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะต้อนรับเข้าสู่เช้าวันใหม่วันทำงานด้วยและครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมเลยด้วยค่ะวันนี้พฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569กับอากาศที่เหมือนจะอบอ้าวทีเดียวคุณผู้ฟังมีความร้อนไม่มีฝนนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวันที่หลายๆคนเตรียมตัวในการลุ้นกันด้วยค่ะเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความหวังกันนะคะถนนแห่งความหวังหลายเส้นทางที่มีการเปิดแผงขายสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ในเช้านี้ก็บรรยากาศคึกคักมากๆเดี๋ยวบ่ายนี้รู้กันว่าใครจะรวยกันบ้างนั่นเองแต่ที่แน่ๆเช้านี้ก็ทำงานกันต่อกันละกันนะคะเริ่มต้นกับเช้านี้ได้เพลงเพราะค่ะงานจากเค้กอุทัยลึกรูบี5นั่นเองนะคะจะเก็บเธออยู่ในใจเสมอ always ค่ะและงานของพี่บอยโกศิยพงษ์เสียงของคุณเศรษฐากับเหมือนเคยทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเคยตื่นเช้ามาก็ออกจากบ้านไปทำงานเหมือนเคยนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันของเราที่ยังคงต้องไปโน่นไปนี่ยังคงต้องมีภารกิจต่างๆนานามากมายทีเดียวนะคะแล้วก็เช่นเคยแวะมาดูอากาศเช้านี้กันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันพฤหัสบดี16กรกฎาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยนะคะส่วนเชียงใหม่บ้านเรานี่ฝนเบาบางมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะและสูงสุดที่33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 25.1 องศาสูงสุดอยู่ที่ 30.8 องศานะคะบนยอดดอยอินทนนท์ค่ะยังคงเย็นอยู่ใครจะหนีร้อนข้างล่างขึ้นไปเที่ยวดอยก็ได้อินทนนท์ต่ำสุดที่12องศากิ่วแม่ปาน14องศาพระตำหนักภูพิงราชินีเวศ 13.5 องศาและสถานีกาสิหลวงอ่างขางอำเภอฝางเชียงใหม่20องศาเซลเซียสค่ะนี่คืออากาศในเช้าๆบ้านเราที่ยังคงต้องลุ้นเรื่องของฟ้าฝนจริงๆก็ลุ้นทุกวันแหละแล้วก็ไม่ตกเลยสักวันฝนหายไปหลายวันมากๆเลยทีเดียวกันนะฟังและอย่างที่ทราบกันดีว่าก็ค่อนข้างทำให้พอฝนหายไปปั๊บก็ร้อนนั่นเองค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยอย่าให้ป่วยในช่วงนี้เพราะว่าต้องมีภารกิจต่างๆนานามากมายที่จะต้องทำในเดือนกรกฎาคมของเราอีกแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นสู้ๆกันต่อนะคะมาถึงงานของ Five and Five และ P.E. Soar พรีนิพานจากวันนี้โลกจะมีคนเหงาน้อยลง2คนค่ะ

True Fighter เพลงนี้ค่ะคุณน้องฟังกับหยุดนะคะบางทีแล้วก็มีความรู้สึกว่าการได้หยุดอยู่กับใครสักคนหนึ่งที่คุยกันดูเรื่องที่เป็นที่สปอร์ตให้แก่กันและกันได้มันก็คงจะดีกว่าที่ต้องสอดแสวงหาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ True Fighter เพลงนี้กับหยุดค่ะซึ่งจะเป็นเพลงที่อยู่ในธีมของการแต่งงานค่อนข้างหลายงานมากๆก่อนหน้านั้นมีฝ้ายแอมฟายและพีโซเอากับจากวันนี้โลกจะมีคนเหงาน้อยลง2คนเมื่อคนเหงาก็คนเหงามาเจอกันนะคะ 9:29 นาทีกับเช้าของวันทำงานพระรหัสบดีที่16กรกฎาคมค่ะและเช้านี้ยังคงต้องเดินทางเสมอนะคะไปพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่เลือก Toyota เป็นรถคู่ใจเลือกที่ Toyota เชียงใหม่สบายใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีศูนย์บริการดูแลคุณครอบคลุมถึง6สาขาสะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนใช้บริการได้นะคะ Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยออกรถง่ายค่ะวันนี้อยากจะขับ Fortuner Leader คันนี้จัดโปรแบบคุ้มๆให้คุณได้เลือกการผ่อนเริ่มต้นที่ 9,595 บาทหรือว่าจะเลือกรับเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ 0.49% พร้อมประกันภัยชั้น1นะคะพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มเป็น Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้ม Fulfill คนไทยให้ออกรถง่ายลุ้นรับทันทีถึง2ต่อค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์ค่ะบัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยแวะไปใช้บริการเทสต์ไดรฟ์ที่ Toyota เชียงใหม่ได้ทั้ง6สาขานะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาเซียเคเว

สาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้053-202-009โตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเลือกโตโยต้าครั้งใดมั่นใจโตโยต้าเชียงใหม่ไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนนะคะเชียงใหม่รีเดโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงอีกหนึ่งเพลงของแดนบีมกันบ้างจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องเซ็กโฟนขึ้นเหงาสาวข้างบ้านกลับมาได้ไหมค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์

จากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องอลาดินค่ะคุณผู้ฟังซาวด์แทร็กเรื่องนี้นามิสกอตกับสปิทเลสนะคะก่อนหน้านั้นมีอโฮนิวเวิลด์ในเวอร์ชันของเรซิก้าเบลนั่นเองค่ะตอนนี้การนาฬิกากับ45นาทีแล้วไวทีเดียวนะกับเช้าของวันทำงานแป๊บเดียวก็จะวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วใช่ไหมและเดี๋ยวก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็กำลังจะผ่านไปอีก1สัปดาห์ของกรกฎาคมค่ะคุณผู้ฟังก็จะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมากมายที่เกิดขึ้นนะคะแต่ช่วงนี้มีความรู้สึกเหมือนกันว่าถนนเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกแล้วเช้านี้รถติดเลยทีเดียวคุณผู้ฟังหลังจากที่ขับแบบสบายๆมา 2-3 วันน้องๆสอบเสร็จกันเร็วเหลือเกินตอนนี้อาจจะแบบสลับห้องสอบหรือเปล่าหรือไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เช้านี้บรรยากาศในการเดินทางแยกฟ้าห้ามนี่คนเยอะรถเยอะมากๆเลยทีเดียวค่ะก็ฝากให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันแล้วก็ในส่วนของในเดือนหน้าเนี่ยก็จะมีหลายเส้นทางทั้งที่ทำเสร็จแล้วและที่กำลังจะก่อสร้างเส้นที่เสมิงนะเส้นที่พี่ตื่นต้องขับรถผ่านทุกวันก็จะมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงในการที่จะขับรถเดินทางคือต้องใช้ทางเบี่ยงทางเลี่ยงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเส้นหางดงเส้นหนึ่งที่น่าจะเริ่มเกิดปัญหาการจราจรติดขัดน่าจะประมาณ20สิงหาคมเดือนหน้านั่นเองเพราะว่าตรงนั้นก็จะมีการทำทางข้ามกันค่อนข้างแบบงานอลังเลยทีเดียวก็ว่าได้นะก็รอติดตามแล้วก็ขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันเหมือนเดิมนะคะและเช้านี้ของเราค่ะมาพร้อมกับการให้คุณอยู่บ้านแบบสบายๆทางเลือกที่หลายคนชอบก็คือลดลาเยอะแยะวุ่นวายอยู่บ้านสบายกว่าเยอะเลยค่ะวันนี้มาดูแลบ้านซึ่งแน่นอนนะคะบ้านเราต้องอยู่ได้อย่างแฮปปี้มีความสุขที่สุดไม่ต้องหลังใหญ่ไม่ต้องสวยหรูแต่ว่าต้องอยู่อย่างมั่นคงและแข็งแรงค่ะบ้านใครที่กำลังมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะเพราะปัญหาจะบานปลายได้ก็ปัญหาเราชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดเลยค่ะซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะคะช็อปได้ที่โกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศเลยของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบนี้ที่เดียวไปโกลบอลเฮาส์ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะคะสาขาเชียงใหม่วงแหวนรอบกลางวิ่งกุมกามและที่สาขาฝางด้วยส่วนคอลเซ็นเตอร์สอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการกันได้นะที่1160ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังมาดูแลบ้านเราให้พร้อมรับทุกอากาศฝนจะมาแดดจะมาอากาศบ้านเราต้องแข็งแรงจะได้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศได้ไปช็อปไอเทมดีๆเพื่อการดูแลบ้านกันได้ที่โกลบอลเฮาส์ได้เลยนะคะวิชคาลิฟาเพลงนี้บ้างจาก Fast and Furious นะคะ See you again ค่ะ

มีภารกิจอะไรใดๆบ้างนอกเหนือจากภารกิจในการทำงานก็อย่าลืมวางแผนว่ามื้อเที่ยงนี้จะทานอะไรดีเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนยังมีไทยช่วยไทยพลัสเหลืออยู่บ้างใช่ไหมคะบางคนอาจจะเหลือหลัก10บางคนยังหลักร้อยบางคนอาจจะเหลือเยอะกว่า500ด้วยซ้ำไปนี่ก็กลางเดือนแล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้จ่ายกันชิลๆสบายๆซึ่งไทยช่วยไทยพลัสของหลายคนอาจจะเป็นค่ากาแฟบ้างบางคนอาจจะเป็นมื้อกลางวันบ้างบางคนอาจจะเป็นอาหารน้องหมาน้องแมวบ้างซึ่งหลายร้านที่เขาร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองอ่ะก็คงจะทำให้ประหยัดไปได้บ้างเล็กน้อยบางคนอาจจะเน้นไปที่การดูแลสุขภาพซื้อยาตุนเอาไว้อย่างยาลดคงลดไข้หรือว่าอุปกรณ์ในการที่จะทำแผลต่างๆนานาซึ่งในส่วนของร้านที่รับโครงการไทยช่วยไทยพลัสก็เยอะเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ที่ความจำเป็นของแต่ละคนว่าจะใช้จ่ายยังไงบ้างหมดแล้วก็ต้องรอต่อไปเดือนหน้านะต้นเดือนมาปั๊บก็จะได้ 1,000 บาทเท่าๆกันนั่นเองค่ะเอาละค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้เดี๋ยวกลับมาเจอกันภาคบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเหมือนเดิมนะคะไปพร้อมกับ Taylor Swift เพลงนี้กับ Opal Live นะคะเจอกันช่วงบ่ายเช้านี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มอีก5มาตรฐานมอกครอบคลุมสายชาร์จตู้ชาร์จและมาตรฐานการชนนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกมอมีมติเห็นชอบให้ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มอีก5มาตรฐานเป็นสินค้าควบคุมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและ

0: ร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยมาตรฐานใหม่ประกอบด้วยสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพาตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ AC ตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Fast Charge DC Fast Charger มาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างและมาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าของยานยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงทุนในอุตสาหกรรม EV ทั่วภูมิภาคมีการแข่งขันสูงขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งระบบตั้งแต่ตัวรถแบตเตอรี่ไปจนถึงอุปกรณ์ชาร์จซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้มาตรฐานดังกล่าวยังช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคส่งเสริมการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว214มาตรฐานและมีการบังคับใช้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว6มาตรฐานขณะที่มาตรฐานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคม2570ส่วนมาตรฐานใหม่ทั้ง5รายการจะทยอยมีผลบังคับใช้ในช่วงปี2570ถึง2571ส่งผลให้จำนวนสินค้าควบคุมด้าน EV เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าภายในเวลาไม่กี่ปีสำหรับสายชาร์จแบบพกพาและตู้ชาร์จ AC คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคม2570ส่วนตู้ชาร์จแบบ Fast Charge และมาตรฐานการป้องกันการชนของยานยนต์จะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี2571จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
5: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
4: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
5: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
4: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
8: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟ รานิวปรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดปรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ่ะ
11: ไปหาหมอเธออ
12: ืมไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
16: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
15: ่
16: ะ
15: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
16: ว้าว
15: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: You're listening to 92 Chiang Mai Radio. Chiang Mai Radio 92 กับรายการ Freshen Up โดย DJ Jun Pulowat.

0: ราเจอคนที่ใช่เมื่อเราเจอคนที่ถูกใจแล้วก็คงไม่อยากจะมีใครคนอื่นแล้วล่ะครับไม่อยากจะรักคนอื่นอีกแล้วจากโอมนิธินะฮะแล้วก็รวมไปถึงก่อนหน้านู้นนะฮะส่งเพลงเพราะต่อเนื่องกันต้นชั่วโมงครับตั้งแต่โปเตโต้กับยินดีนะฮะแล้วก็ไปที่ต้นชั่วโมงครับขอให้เราทั้งคู่โชคดีจากแทททูคัลเลอร์นะครับในวันพฤหัสบดีนะฮะวันนี้16กรกฎาคม2569นะครับที่ช่วงนี้ยังมีฝนที่ลดลงนิดหน่อยนะฮะแต่ว่าจะเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสัปดาห์หน้าเริ่มตั้งแต่20กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับในช่วงนั้นเนี่ยจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันตกของภาคกลางนะครับอันเนื่องมาจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวแล้วก็เวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับก็จะทำให้มีกำลังแรงขึ้นส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยนะครับยังคงมีกำลังปานกลางโดยเฉพาะทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงถึง2เมตรเลยทีเดียวนะฮะในพื้นที่ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะโอ้โหหนาแน่นครับกระดาษคมนี้นะฮะช่วงนี้ยังคงมีฝนตกอยู่แต่อาจจะไม่มากนะฮะเมื่อเทียบย้อนไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฉายภาพในช่วงเวลาเดียวกันเลยในภาคเหนือของเราที่เจอนะฮะภาวะเรื่องของอุทกภัยอย่างเช่นจังหวัดน่านนะฮะพะเยานะครับจังหวัดแพร่โซนนี้โดนกันหมดเลยทีเดียวนะฮะในช่วงเวลาเดือนกรกฎาคมที่จำได้ว่าสัก20เนี่ยนะฮะเริ่มละนะฮะใกล้20เนี่ยเริ่มจะมีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆละฝนตกทุกวันฝนตกชุกตลอดเลยนะฮะปีนี้ก็หวังว่าอย่าให้ถึงกันนั้นเลยทีเดียวนะฮะสงสารผู้ฟังหลายคนต้องเก็บบ้านเก็บช่องนะฮะแล้วกว่าจะเคลียร์อะไรเสร็จบางทีของมันเสียหายแล้วกว่าจะกู้คืนได้กว่าจะซื้อมาใหม่เปลี่ยนเพิ่งใช้ไปได้ไม่ถึงปีเอาอีกแล้วนะฮะคุณผู้ฟังก็ปีนี้ขอให้น้ำถ้าไม่เยอะจนเกินไปละกันพอให้เรารับมือได้อยากรู้ต้องถามน้องแมวฮะ
1: ฮัลโหล
0: เกี่ยวอะไรฮะแมวขอฝนมั้ง

จากหนูนานะครับหนูนาหนึ่งธิดาครับเพลงชื่อว่าแมวฉันถามครับก็จริงเนาะคุณผู้ฟังเวลาคนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีน้องแมวเลี้ยงอยู่ในวันนึงถ้าเธอหายไปเนี่ยแมวก็ต้องถามหาว่าอ้าวเจ้านายอีกคนหายไปไหนนะครับคุณผู้ฟังเป็นเพราะอีกเพลงหนึ่งส่งต่อให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงนี้นะครับกับช่องแมว Radio Fresh Up ครับแล้วก็ขอบคุณกับ Global House นะฮะอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังบ้านใครที่เจอปัญหาเรื่องรอยรั่วรอยซึมนะครับโดยเฉพาะฝนตกหนักๆแล้วเจออย่างเงี้ยนะฮะมันเหนื่อยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเตรียมบ้านของคุณให้รับกับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วนะฮะครบทุกตัวช่วยนะครับในงานซ่อมไม่ว่าจะเป็นงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านนะครับเครื่องมือช่างแล้วก็อุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายแล้วก็วันนี้ครับซื้อครบ 10,000 รับคืนทันทีกับคูปองส่วนลด 2,000 บาทนะฮะซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวที่ Global House นะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับ

0: ชี
1: กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากอยู่กูไม่อยากแย่กูไม่แย่แย่อยู่กูแย่แย่อยู่ยาก
0: มันกลายเป็นประโยคยอดฮิตไปแล้วนะฮะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยู่ไม่ไหวเพราะเนื่องจากอาการปวดเมื่อยนะครับวันนี้อย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยนั้นมาทำร้ายคุณนะฮะใช้ฟลานิลครับคุณผู้ฟังครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมลทิสลิซาเลตนะครับที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยของคุณได้อย่างตรงจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกปวดข้อฟลานิลพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนะครับใช้ง่ายครับเพียงแค่ใช้ทาแล้วก็นวดเบาๆบริเวณที่มีอาการตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อบรรเทาอาการปวดนะครับคุณผู้ฟังเพราะเราเข้าใจว่าสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของชีวิตที่มีความสุขครับดังนั้นอย่าปล่อยให้ความปวดสะสมจนรบกวนการใช้ชีวิตนะฮะมีฟลานิลติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้เสมอนะครับครีมบรรเทาปวดฟลานิลมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณครับ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
3: ว้าว
2: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership

ฉันยังคงเป็นคนที่รอเธออยู่ตรงนี้นะครับไม่ว่าจะผ่านนานแค่ไหนก็แล้วแต่นะเพอร์พิชนะครับแน่นอนครับตอนนี้ MG Ever นะฮะจอดรอคุณผู้ฟังฮะไม่ว่าจะนานแค่ไหนรอคุณผู้ฟังครับไปเจอตัวจริงได้เลยนะฮะ1คันตรงนี้คุณผู้ฟังครับวันนี้นะฮะรถไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดจาก MG ครับคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ผมไปเจอตัวจริงมาน่ารักมากโดยเฉพาะสีม่วงคุณผู้ฟังสีม่วงเป็นสีที่น่ารักคือไม่ได้ม่วงแบบน่าเกลียดนะมันม่วงแบบสีพาสเทลที่เบาๆบางๆมันดูแบบโอ้โหดูคลีนดูน่ารักดูทันสมัยด้วยนะฮะแล้วก็ขับง่ายนะคุณผู้ฟังฮะรถคันใหญ่พอสมควรนะฮะสามารถที่จะจุของด้านหลังได้ถึง480ลิตรน้องหมีตัวใหญ่อยู่ข้างหลังได้เลยนะคุณผู้ฟังครับพร้อมกับห้องโดยสารภายในที่กว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็เบาะนั่งมีระบบเป่าลมด้วยและยังมีระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับและระบบช่วยการขับขี่ด้วยฮะคุณผู้ฟังคันนี้เนี่ยดูเรียบหรูทันสมัยขับง่ายและที่สำคัญคือชาร์จ1ครั้งนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง530กิโลเมตรครับพร้อมบริการหลังการขายแน่นอนครับเมื่อคุณซื้อรถแล้วคุณก็ต้องถามหาเรื่องของบริการหลังการขายที่นี่สบายใจได้เลยนะครับเพราะ MG เรามีศูนย์บริการทั่วประเทศมากถึง126แห่งนะครับจะขับไปที่ไหนจะปัญหาอะไรสามารถที่จะแวะเข้ามาสู่บริการของเราได้เลยทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะครับรับประกันแบตเตอรี่มอเตอร์ชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานนะฮะมานะฮะไปดู MG ตัวจริงได้เลยนะครับคันจริงโชว์จริงๆที่ MG ทั่วประเทศที่โชว์รูมของเรานะครับตอนนี้มีรถให้คุณได้ไปทดลองขับกันด้วยนะฮะส่วนใครที่อยากจะไปเจอตัวจริงแบบใกล้ๆด่วนๆเลยนะฮะคุณผู้ฟังตัวนี้ที่Central Festival นะครับคุณผู้ฟังชั้น G เขาจอดรอคุณผู้ฟังเต็มไปหมดเลยนะฮะของ MG อ่ะนะฮะโดยเฉพาะ MG Urban เนี่ยนะครับสวยน่ารักมากลองไปนั่งดูแล้วกันคุณผู้ฟังน่าจะชื่นชอบหรือถ้าใครสะดวกจะไปที่โชว์รูม MG ทั่วประเทศก็แวะกันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังเชื่อว่ารถน้องใหม่คันนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนครับ

0: ในช่วงของหน้าฝนนะครับคุณผู้ฟังต้องระมัดระวังเรื่องของโรคระบาดโดยเฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่นะฮะก็มากันพร้อมกับฤดูฝนนี่แหละนะฮะทั้งต้นฤดูหรือจะเป็นปลายฤดูนะฮะจะเจอหนักๆหน่อยนะฮะช่วงการเปลี่ยนผ่านจากฤดูร้อนเข้าฝนฝนเข้าหนาวนะครับดังนั้นการรับมือก็คือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เพราะทุกปีเนี่ยวัคซีนก็จะมีการอัปเดตนะครับเพราะไอ้เจ้าไวรัสไข้หวัดใหญ่มันก็ไม่หยุดนิ่งไงก็พัฒนาตัวเองเหมือนกันนะฮะไม่ต่างกับโควิดนะคุณผู้ฟังดังนั้นจำเป็นมากๆนะฮะในการที่จะให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยสามารถรับมือกับเจ้าไข้หวัดใหญ่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็ต้องอัปเดตเรื่องของวัคซีนซึ่งสามารถฉีดได้ทุกปีนะครับคุณผู้ฟังเพื่อให้ตัวเองเนี่ยมีภูมิคุ้มกันในการรับมือนั่นเองครับวันนี้โรงพยาบาลลานาพร้อมให้บริการในการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับสามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39ที่อายุ50ปีขึ้นไปนะครับรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับและที่สำคัญคือเรามีบริการ Drive In วัคซีนนะฮะคุณผู้ฟังจอดฉีดนี่นะฮะจอดฉีดบริการ Drive In วัคซีนที่โรงพยาบาลลานานะครับสะดวกรวดเร็วใช้เวลาไม่นานนะฮะที่โรงพยาบาลลานา3นั่นเองครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่โรงพยาบาลลานาของเรานั่นเองนะครับ0521347777นั่นเองนะครับหรือว่าที่ LINE Official นะฮะที่ @ lana hospital นั่นเองครับโรงพยาบาลลานาโรงพยาบาลของพวกเราทุกคนนะครับเดี๋ยวเราจะเบรกสักครู่นึงนะฮะคุณผู้ฟังชั่วโมงหน้ายังส่งต่อเพลงจังหวะน่ารักน่ารักนะนะฮะมีอะไรบ้างนะฮะ3เพลงรอที่ต้นชั่วโมงครับ
1: What's this?
2: Coming up next.
3: Oh!

0: Don't go anywhere
1: อย่าเพิ่งไปไหนนะฮะเดี๋ยว3เพลงสนุกๆน่ารักนะฮะจาก3สาวเลยนะฮะ3กรุ๊ปครับน้องเบลอริสรานะฮะเอาปากกามาวงครับโบเมลดากับแฟนผมน่ารักและพิกซี่กับเกินต้านแน่นอนฮะเดี๋ยว3เพลงนี้มาหลังเบรกข่าวสักครู่เดียวครับ
2: Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
3: This time is 11 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มอีก5มาตรฐานมอกครอบคลุมสายชาร์จตู้ชาร์จและมาตรฐานการชนนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกมอมีมติเห็นชอบให้ผลิตภัณฑ์และระบบที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า EV เพิ่มอีก5มาตรฐานเป็นสินค้าควบคุมเพื่อยกระดับความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยมาตรฐานใหม่ประกอบด้วยสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบพกพาตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสสลับ AC ตู้ชาร์จไฟฟ้ากระแสตรงแบบ Fast Charge DC Fast Charger มาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านข้างและมาตรฐานการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนจากด้านหน้าของยานยนต์กระทรวงอุตสาหกรรมระบุว่าการลงทุนในอุตสาหกรรม EV ทั่วภูมิภาคมีการแข่งขันสูงขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าในไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้ครอบคลุมทั้งระบบตั้งแต่ตัวรถแบตเตอรี่ไปจนถึงอุปกรณ์ชาร์จซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้านอกจากนี้มาตรฐานดังกล่าวยังช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุหรือเพลิงไหม้ที่เกิดจาก

0: อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคส่งเสริมการตัดสินใจเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าและรักษาภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคปัจจุบันประเทศไทยมีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้าแล้ว214มาตรฐานและมีการบังคับใช้เป็นสินค้าควบคุมแล้ว6มาตรฐานขณะที่มาตรฐานแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคม2570ส่วนมาตรฐานใหม่ทั้ง5รายการจะทยอยมีผลบังคับใช้ในช่วงปี2570ถึง2571ส่งผลให้จำนวนสินค้าควบคุมด้าน EV เพิ่มขึ้นมากกว่า2เท่าภายในเวลาไม่กี่ปีสำหรับสายชาร์จแบบพกพาและตู้ชาร์จ AC คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนมีนาคม2570ส่วนตู้ชาร์จแบบ Fast Charge และมาตรฐานการป้องกันการชนของยานยนต์จะมีผลบังคับใช้ในช่วงต้นปี2571จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ GlobalHouse ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
5: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
9: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
8: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccine จองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
12: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโม เราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล่นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
16: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
17: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
18: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
19: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92กับรายการ Freshen Up โดย DJ จุนพลวัฒน์

นี่คือเกินต้านนะครับสำหรับความน่ารักที่แบบว่าเราต้านไม่อยู่ก็ต้องปล่อยให้มันไปตามนั้นแหละฮะคุณผู้ฟังจากพิซซี่นะครับแล้วก่อนหน้านู้นจากโบเมลดากับแฟนผมน่ารักแล้วก็เริ่มต้นในชั่วโมงนี้นะฮะจากเพลงของน้องเบลวริศราครับเอาปากกามาวงนะฮะพอดีกำลังมาดูข้อมูลเรื่องของค่าไฟนะฮะล่าสุดเนี่ยกปช.นะฮะเขามาตรการลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยนะครับครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมหมดเลยนะฮะถือว่าดีครับคุณผู้ฟัง3บาทต่อหน่วย200หน่วยแรกนะฮะและถ้าขยับไปที่201เป็นต้นไปนะครับจนถึง400นะฮะคุณผู้ฟังก็ยังคงอัตราเดิมนะฮะคุณผู้ฟังฮะก็ยังคงต้องดูกันต่อไปว่ายังไงกันนะฮะคุณผู้ฟังกับการปรับลดราคานะครับส่วนเรื่องของค่าไฟที่จะเกิดขึ้นนะฮะเขาบอกว่าจะเริ่มต้นในช่วงประมาณปลายปีนี้นะครับอันนี้ก็ดูกันต่อไปแล้วกันว่านอกจากน้ำมันลดแล้วช่วงนี้ถ้าค่าไฟลดหน่อยนึงก็จะช่วยให้การใช้จ่ายของเราเนี่ยนะฮะได้หายใจหายคอมากยิ่งขึ้นเนาะจริงช่วงก่อนเนี่ยเรื่องค่าไฟก็ขึ้นนะครับค่าน้ำมันก็ขึ้นนะขึ้นหมดเลย

สิ่งเล็กน้อยนะครับแน่นอนครับวันนี้นะฮะที่ Toyota เชียงใหม่ครับเรามองสิ่งเล็กน้อยนะฮะเป็นเรื่องที่สำคัญนะผู้ฟังโดยเฉพาะการดูแลรถนะครับไม่ว่ารถของคุณจะเก่าจะใหม่แค่ไหนครับการดูแลเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นเรื่องที่ทำให้คุณนั้นปลอดภัยในทุกการเดินทางนะครับอย่าลืมนำรถของคุณมารับบริการในการตรวจเช็คด้วยนะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับเราจะเจอเรื่องของอุปสรรคในการขับขี่เรื่องของทัศนวิสัยถนนนะฮะที่อาจจะเกาะยืดที่ไม่เต็มที่ไม่เต็มประสิทธิภาพรวมไปถึงเครื่องยนต์ด้วยนะครับให้ตรวจเช็คให้เรียบร้อยทุกอย่างนะฮะเพื่อจะได้ขับขี่รถอย่างปลอดภัยนะครับอย่าลืมนัดหมายล่วงหน้านะฮะก่อนนำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ Toyota เชียงใหม่ครับ0532020009นะฮะสามารถเลือกได้ทั้ง6สาขาครับสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสันปะตองครับจอมทองฝางแล้วก็ลำพูนด้วย0532020009นี่ย้ำอีกครั้งนึงนะฮะสำหรับการนัดหมายที่ call center กับ Toyota เชียงใหม่นะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณครับ

นะแฟนใหม่มันน่าคุ้นนะฮะบางทีคุ้นด้วยไอ้ด้วยระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่บางทีมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีที่ทำให้เราปลอมแปลงใบหน้าได้อย่างเช่น deepfake นะครับที่หลายๆคนรู้ว่า AI ตัวนี้มันสามารถทำได้นะฮะสามารถที่จะแปลงให้กลายเป็นคนนู้นคนนี้คนนั้นได้แล้วเหมือนแล้วก็เนียนมากด้วยครับก็บอกว่าอย่างนี้ฮะในอนาคตเนี่ย deepfake เนี่ยราคาต้นทุนมันจะถูกลงจนใครๆก็สามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่ทุนหลักพันนะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ามันถูกขนาดนี้นะฮะโอกาสที่มันจะตกไปถึงมือของเราแก๊งมิจฉาชีพนะสแกมเมอร์ใดๆเหล่านี้นะฮะมีโอกาสสูงครับเขาบอกว่าลงทุนหลักพันแต่อาจจะหลอกเงินล้านได้นะฮะข้อมูลจาก Kaspersky's นะครับระบุว่าการสร้าง deepfake ในตลาดมือในตอนนี้เข้าถึงง่ายแล้วก็ราคาถูกมากและจะยังถูกลงไปอีกเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าสินปลอมเนี่ยแค่$30หรือประมาณ1,000 กว่าบาทเองครับคุณผู้ฟังส่วนวิดีโอปลอมเนี่ยเริ่มต้นที่$50หรือประมาณ 1,800 บาทนะครับต้นทุนถือว่าถูกกว่าสมาร์ทโฟนครึ่งหนึ่งนะฮะแต่สามารถสร้างความเสียหายได้จนถึงขั้นหมดตัวนะฮะนั่นก็แปลว่าไม่จะเป็นต้องไปล็อกเหยื่อหรือว่าล็อกเป้ารายใหญ่อีกแล้วนะครับแค่ใช้ AI สุ่มหลอกคนทั่วไปให้โอนเงินช่วยเหลือฉุกเฉินครั้งละ 1,000 5,000 10,000 เพียงไม่กี่รายนะฮะมิจฉาชีพก็คืนทุนแล้วก็ได้กำไรมหาศาลด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราบรรดาทุกคนที่อยู่บนโซเชียลนะฮะก็กลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปที่เราบรรดาสแกมเมอร์ไม่จะเป็นต้องไปเป้าว่าต้องเป็นคนรวยต้องเป็นคนที่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้ฮะคุณฟังดังนั้นเขาบอกว่าทุกครั้งที่เราโพสต์คลิปอย่างเช่น Reels นะฮะหรือ TikTok หรือแม้แต่วิดีโออวยพรวันเกิดสั้นๆนะฮะสิ่งเหล่านี้คือวัตถุดิบชั้นดีครับที่เรามิจฉาชีพสามารถดูดนะฮะแล้วให้ AI น่ะไปเรียนรู้หรือว่าเทรนครับเสียงพูดไม่กี่วินาทีก็เพียงพอที่จะโคลนเสียงได้แล้วนะฮะหรือให้พูดประโยคอะไรก็ได้ครับตามที่มิจฉาชีพสั่งพิมพ์ก็ทำได้คุณผู้ฟังครับอ้าวแล้วทำไมเหยื่อถึงหลงเชื่อคลิปปลอมคนธรรมดามากกว่าคนดังนะฮะแน่นอนครับเมื่อเหล่ามิจฉาชีพได้เปลี่ยนเป้าหมายจากการปลอมเป็นคนดังมาเป็นการปลอมคนในครอบครัวปลอมเป็นลูกหลานปลอมเป็นเพื่อนร่วมงานแน่นอนครับระดับความตื่นตระหนกของเหยื่อจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกลไกการป้องกันตัวจะลดลงทันทีนะฮะเป็นจังหวะที่เจ้าเหล่ามิจฉาชีพเหล่านี้จะใช้จังหวะในการลวงฮะให้รีบกดลิงก์ขอ OTP นะฮะหรือว่าโทรมาเร่งให้โอนเงินแค่นี้ก็ถือว่าทำงานสำเร็จแล้วนะครับคุณผู้ฟังฟังแล้วก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับดังนั้นในอนาคตอาจจะต้องมีวิธีการโปรเทคและป้องกันตัวเองให้มากกว่านี้และที่สำคัญคือการโพสต์อะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเยอะๆลงไปในประเภทคลิปที่มันเป็นคลิปวิดีโอคุณผู้ฟังเดี๋ยวนี้มัน AI มันมาเกาะดูดโทนเสียงหน้าตาใดๆก็แล้วแต่นะฮะแล้วปลอมเป็นเราได้เนียนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ถ้าเราไปหลงเชื่อเนี่ยนะฮะอันนี้สำคัญมากๆครับ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกๆท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่สตูดิโอลิมิเต็ด

กับซายครับเพราะมากนะเพลงนี้โบกี้ไลออนนะฮะตอนนี้ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆครับสำหรับการจัดอันดับเพลงของหลายๆที่ด้วยกันนะแล้วก็ยอดวิวก็ขยับขึ้นเรื่อยๆครับหลักล้านแล้วหลายล้านแล้วนะตอนนี้พูดถึงเรื่องของฟุตบอลโลกนิดนึงนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อคืนนี้นะฮะเป็นการพบกันระหว่างอังกฤษอันดับ4ของโลกนะครับแล้วก็แชมป์เก่าอย่างอาร์เจนตินาเบอร์1ของโลกนะครับก็เรียกว่าฟาดฟันกันพอสมควรนะฮะสุดท้ายแล้วนะครับอาร์เจนตินาก็เข้าสู่ทีมรอบชิงชนะเลิศนะฮะในวันที่19มั้ย20ขออภัยวันที่ในเช้าของวันจันทร์นะคุณผู้ฟัง20นะฮะก็จะเป็นการพบกันระหว่างอาร์เจนตินาแล้วก็สเปนครับในรอบชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งสเปนก็ไปดูไปฟาดฟันกันก่อนหน้านี้นะฮะกับฝรั่งเศสนะครับในวันอาทิตย์นะครับคุณฟังครับในช่วงเมื่อ 2-3 วันก่อนที่ผ่านมานั่นเองนะครับส่วนวันที่19กรกฎาคมนะฮะก็จะเป็นการแข่งกันชิงกันในอันดับที่3นะฮะระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษนั่นเองนะครับหลังจากที่อังกฤษแพ้อาร์เจนตินาไปเมื่อคืนนี้ก็จะต้องไปชิงอันดับ3กับฝรั่งเศสกันต่อนะฮะก็ไปลุ้นกันละกันนะครับในรอบสุดท้ายนะฮะที่เป็นกระแสพูดถึงพอสมควรว่าปีนี้ใครจะครองแชมป์นะฮะอาร์เจนตินาเจ้าเก่าหรือเปล่าหรือจะเป็นสเปนนะครับอันนี้ก็ต้องไปรอติดตามกันละกัน

านะครับจากเลดี้ปลางครับขอบคุณด้วยนะครับคุณผู้ฟังใครที่มีปัญหาเรื่องของปัญหาผมเนี่ยผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะครับให้คุณนั้นกลับมามีความมั่นใจและก็มีรอยยิ้มอีกครั้งครับกับการเลือกวิกผมแท้และผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมนะครับเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดในการเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ที่ไฮยูเชียงใหม่วิกผมสวยๆนะครับทำให้คุณนั้นกลับมามีความสุขแล้วก็คืนความมั่นใจให้กับคุณด้วยที่สำคัญนะครับร้านของเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาวแล้วก็วิกมีไรผมด้วยนะครับคุณผู้ฟังการสวมใส่วิกผมเพื่อเสริมความมั่นใจก็ถือว่าเป็นความสวยที่ทำให้คุณเนี่ยนะฮะมีความสุขครับผมเชื่อว่าการใส่วิกผมบางคนอาจจะจำภาพเดิมๆวิกผมคืออาจจะเป็นก้อนๆแล้วใส่ลงมาไม่ใช่นะฮะอันนี้เขาจะมีทรงนะฮะมีเส้นผมนะฮะในรูปแบบต่างๆที่คุณอยากได้นะฮะบางคนเราไปเห็นทรงผมนี่สวยๆนะพยายามทำผมตัวเองให้ได้ธรรมชาติแบบนั้นไม่เคยได้สักทีหนึ่งแต่การสวมวิกปุ๊บมันได้เลยครับสมทรงนี้เพื่อคุณอยากได้และแถมยังปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีด้วยนะครับและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือมันเนียนฮะเนียนดูเป็นธรรมชาติน้ำหนักเบาด้วยนะครับคุณผู้ฟังดังนั้นแวะมาปรึกษาหรือลองสวมกันได้เลยที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าครับเราเปิดให้บริการทุกวันเลยตั้งแต่ 9:30 ถึงทุ่มตรงนะครับเข้าไปดูรีวิวสวยๆได้เลยครับที่แฟนเพจของเราครับที่ HiYou Weeks นะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะกด follow page ของเราด้วยนะฮะเราจะมีข่าวสารใหม่ๆที่น่าสนใจอัปเดตเกี่ยวกับผมนะฮะทรงผมต่างๆได้เลยนะครับเพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราครับเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผม HiYou ครับ

ไม่แบ่งใครจากเอเชียเซเว่นนะครับและวันนี้เราก็ไม่อยากให้คุณแบ่งใครอยากให้คุณได้เป็นเจ้าของคนเดียวครับมีวีดีโอน้องสตาร์เชียงใหม่ครับไปพบกับโบอินแบล็คครับดำให้สุดเท่ให้ชัดกับ BVD Dolphins นะฮะสีควอนตัมแบล็คครับรถไฟฟ้าที่พร้อมสะกดทุกสายตาด้วยดีไซน์ที่คมเข้มคล่องตัวและขับสนุกในทุกๆวันนะฮะคุณผู้ฟังฮะราคาเพียงแค่

เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะฮะ18แล้วก็19กรกฎาคมนี้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะที่053-278-555ที่ BYD North Star เชียงใหม่ครับไหนๆก็พาคุณย้อนไปยุคนู้นนะก็ฟังกันต่อเนื่องเลยละกันเวลาหมดพอดีนะครับผู้ฟังได้ส่งท้ายด้วยเพลงนี้เลยนะฮะจากคุณแดนวิทยานะครับเธอหน่อเธอนั่นเองฮะจากเพลงประกอบละครเรื่องบุพเพสันนิวาสใช่ไหมพรุ่งนี้เจอกันนะครับผู้ฟัง10โมงเช้าถึงเที่ยงวันสวัสดีครับ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนกำลังผลิตรวม 1,500 เมกะวัตต์พร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกให้เป็นธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้เองนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.มีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการโดยกำหนดเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้ารวม 1,500 เมกะวัตต์การไฟฟ้านครหลวงกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.จะเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตราฟีดอินทารีฟ 2.1679 บาทต่อหน่วยภายใต้สัญญาแบบนอนเฟิร์มระยะเวลา25ปีพร้อมกำหนดหลักการ1ตำบล1โครงการเพื่อกระจายโอกาสและผลประโยชน์ไปยังพื้นที่ต่างๆอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังมีการปรับหลักเกณฑ์คัดเลือกผู้พัฒนาโครงการจากเดิมใช้ระบบยื่นก่อนได้สิทธิ์ก่อนมาเป็นการพิจารณาด้วยระบบ competitive scoring หรือการให้คะแนนตามคุณภาพของโครงการพร้อมกำหนดให้ผู้พัฒนาแต่ละรายได้รับการคัดเลือกได้ไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของโครงการโครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ปลายสายส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายในระยะยาวขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการติดตั้งโซลาร์เซลล์รวมถึงเตรียมมาตรการสนับสนุนเช่นสินเชื่อและส่วนลดเงินดาวน์สำหรับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภาคครัวเรือนสำหรับประชาชนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์และผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา 2.2

0: 0บาทต่อหน่วยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้โดยรายได้จากการขายไฟจะถูกนำไปหักลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีพร้อมทั้งขยายควอต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้มากยิ่งขึ้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: ไปหาหมอมั้ยคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
9: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
9: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
12: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ MiuX The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
13: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขา าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
14: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
15: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
16: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
17: You're listening 92 Chiang Mai Radio.ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound
18: คุณกำลังฟัง Beautiful Sound 92 MHz

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
2: ยิงเข้าไปแล้วครับ
1: เช เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
2: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound ค่ะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้พบกันด้วยบอนนี่ไทเลอร์คนที่เพิ่งเสียชีวิตไป 2-3 วันนี้เองด้วยอายุ74ปีนะคะบอนนี่ไทเลอร์ก็ร้องเพลงยอดนิยมไว้เยอะแยะมากมายถ้ารอดสจ๊วตเป็นแหบเสน่ห์ผู้ชายเธอก็เป็นแหบเสน่ห์ฝ่ายหญิงนะคะก็มีเพลงโดดเด่นอย่างเช่น Betty Lewis Eyes ที่เลือกมาให้คุณได้ฟังในวันนี้แล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เพิ่งจบลงไป Porter Sister กับเพลง Slow Hand นานแล้วไม่ได้ฟังคู่พี่น้องนี้นะคะก็เลือกมาฝากคุณๆค่ะสำหรับคุณๆที่ชอบท่องเที่ยวพาครอบครัวไปท่องเที่ยวนะคะรัฐบาลก็กำลังจะมีมาตรการจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวไทย Plus ขึ้นนะคะโดยจะใช้ผ่านเป๋าตังรัฐจะออกค่าที่พักให้ 50% แล้วก็ยังมีคูปองดิจิทัล500บาทรวมทั้งจะมีค่าช่วยค่าเครื่องบินนะคะ400บาทต่อเที่ยวนะคะสนับสนุนค่าอาหารด้วยนะคะแล้วก็หวังว่าจะช่วยสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นโดยจะเริ่มเร็วๆนี้อาจจะปลายเดือนกรกฎาคมนี้ถ้าทุกอย่างพร้อมก็จะได้ใช้แพ็กเกจท่องเที่ยวไทย Plus นะคะก็ติดตามข่าวสารนะคะคิดว่าก็คงจะได้เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางนะคะเพราะว่าผู้ที่อยากจะเดินทางท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะได้ช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางนึงนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชื่อมันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐาน พวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไวด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรกและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 5599

0: ของ Good Memory เพลงดีๆกับความทรงจำดี
1: ๆร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
2: คุณผู้ฟังคะสำหรับเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้ถือว่าเป็นเพลงเก่าที่ได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลายยุคซิกซี่นะคะเพลงนี้ The Turtles ร้องนะคะแล้วก็เราก็ยังเล่นให้คุณได้ฟังเสมอนะคะในรายการวันเสาร์บ้างนะคะเพลงนั้นก็คือเพลง Happy Together ค่ะวันนี้ Captain and Tennille สามารถนำเพลงนี้ขึ้นสู่อันดับที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะเพลง Happy Together ค่ะ Captain and Tennille นะคะเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆวันนี้

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
2: คุณผู้ฟังคะถ้าตอนนี้กำลังมองหาเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่หรือทีวีจอใหญ่ไว้เชียร์บอลสนุกสนุกต้องไม่พลาดที่สยามทีวีกับรายการสุดพิเศษ Big Match Big Sale จัดเต็มค่ะทั้งสมาร์ทโฟน IT เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำลดสูงสุด 70% ผ่อนนานสูงสุดแล้วก็ยังผ่อน 0% นาน48เดือนพร้อมโปรโมชั่นสุดคุ้มมากมายค่ะทั้งแอร์อินเวอร์เตอร์ตู้เย็นเครื่องซักผ้าสมาร์ทโฟนโน้ตบุ๊กหรือทีวีจอใหญ่สำหรับคอบอลนะคะก็มีราคาสุดพิเศษให้เลือกช็อปกันอย่างจุใจค่ะพิเศษสุดค่ะฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีทุกใบเสร็จมีสิทธิ์ลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทค่ะและข่าวดีจริงๆค่ะสำหรับชาวเชียงใหม่วันนี้สยามทีวีขยายความคุ้มนะคะให้กับคุณๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยการเปิดบริการสยามทีวีดิจิตอลสโตร์สาขารวมโชคก็เปิดมาจนคุ้นเคยกันแล้วล่ะค่ะแวะไปชมกันบ้างหรือยังคะลองแวะไปนะคะเรามีครบครันให้คุณได้เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องเสียงสินค้าไอทีเปิดบริการทุกวัน10โมงเช้าถึง2ทุ่มส่วนสาขาลำพูนลำปางและจอมทองเปิด9โมงเช้าถึง1ทุ่มทุกวันด้วยค่ะสยามทีวี Big Match Big Sale พร้อมกันวันนี้จนถึง31กรกฎาคมที่สยามทีวีทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไวทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ค่ะโตโยต้าเชียงใหม่วันนี้พร้อมแล้วค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่การได้เลือกเป็นเจ้าของรถยนต์โตโยต้าค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายหลายสาขาด้วยกันเชิญชวนคุณแวะชมนะคะที่ทำการของบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่ถนนมหิดลซึ่งจัดเต็มดาว 0% ดอกเบี้ย 0% พร้อมประกันภัยชั้น1แล้วก็ส่วนลดเงินดาวแวะชมสาขาของเราเชิญได้เลยค่ะที่โตโยต้าเชียงใหม่สาขา3แยกเมืองง่าลำพูนโตโยต้าเชียงใหม่สาขาสันป่าตองสาขาจอมทองและสาขาฝางค่ะสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเปิดบริการทุกวันให้คุณได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009ค่ะ
3: นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวี Big Match Big Sale รวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลชเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวี Plusแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
6: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: แมตช์นี้จัดเต็มช็อปชิงแชมป์กับสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซลรวมสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าลดสะใจเชียร์มันเต็มอารมณ์วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569เปิดเกมรุกแฟลตเซลลดสูงสุด 70% บุกหนักยิงต่อเนื่องโปรคุ้ม9ต่อสยามทีวีพลัสแจกเป็นล้านผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% ซื้อ1แถม1ฟรีประกันเพิ่ม1ปีเต็มเชียร์บอลเย็นฉ่ำประหยัดไฟกับแอร์อินเวอร์เตอร์ 12,000 BTU เพียง 9,400 บาทตู้เย็น2ประตู 6.4 คิวจุอย่าเก็บครบทุกความอร่อยพร้อมฉลองทุกประตูเพียง 5,990 บาทงานบ้านจบไว้ด้วยเครื่องซักผ้า AI ซักอบครบในเครื่องเดียวเพียง 9,309 บาทอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวกับสมาร์ทโฟน AI รุ่นใหม่เริ่มต้นเพียง 2,699 บาทเชียร์บอลเต็มตาทำงานเต็มสปีดกับโน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่16นิ้วคุ้มพลัง Intel Core Ultra 9เพียง 29,190 บาททีวีจอใหญ่65นิ้วภาพคมชัดเต็มตาเชียร์มันเหมือนติดขอบสนามเริ่มต้นเพียง 14,453 บาทพร้อมสินค้าโปรแรงและของแถมสุดคุ้มอีกเพียบฉลองครบรอบ46ปีสยามทีวีลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาท
4: ยิงเข้าไปแล้วครับ
3: เชียร์ให้สุดช็อปให้คุ้มสยามทีวีบิ๊กแมตช์บิ๊กเซล2026วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี .com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
5: สยามทีวี
1: ติดต่อรายการ Beautiful Soundโทร091-072-5599
2: จากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิทยานาควัชระวันนี้มีหัวข้อถ้าพูดแล้วทำให้ผู้อื่นใครชื่อเสียงมัวหมองจงเก็บไว้กับตัวเคยได้ยินคำกล่าวนี้บ้างไหมหัวใจของคนโง่อยู่ในปากของเขาแต่ปากของคนฉลาดอยู่ที่หัวใจนั่นก็คือจะพูดอะไรต้องคิดเสียก่อนไม่ใช่นึกจะพูดอะไรก็พูดไปตามหัวใจที่คิดไม่เป็นการพูดที่ทำให้ผู้อื่นเสียหายนั้นไม่ก่อให้เกิดความรักหรือมิตรภาพและไม่เป็นธรรมกับเขาเพราะเขาแก้ตัวไม่ได้แม้จะเป็นความจริงก็ไม่ควรจะพูดเท่ากับขาดความเมตตาเพื่อนมนุษย์เป็นการตอกย้ำซ้ำเติมความทุกข์ให้คนอื่นแม้มองผิวเผินเหมือนเป็นคนจริงใจมีความรู้เรื่องคนอื่นมากจึงพูดได้มากแม้แต่เรื่องที่ไม่ดีแต่พอพูดออกมาแล้วคนที่มีปัญญาที่สร้างสรรค์จะรู้ว่าเป็นเรื่องของความปากมากมากกว่ารู้มากเลือกเอานะคะว่าคุณอยากจะเป็นคนแบบไหน
1: 3 2 1 trip trip triple track 3 in 1 3เพลงเพราะใน1เดียว
2: 3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้นะคะ Triple Track 3 in 1เริ่มต้นที่ Dolly Parton กับ Here You Come Again เพลงที่2 Bobby McFerrin ค่ะกับ Don't Worry Be Happy ค่ะเพลงที่3เป็นเพลงของ Journey นะคะเพลง Open Arms ก็เป็น3เพลงที่น่าฟังมากๆเลยค่ะเลือกมาให้คุณได้ฟังกันกับ3เพลงเพราะใน1เดียววันนี้ค่ะ

ใจและกำลังใจแก่เขาขอให้คุณมีความสุขในการทำงานตลอดบ่ายวันนี้ด้วย Beautiful Sound กันทิตาประสิทธานุรักษ์ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรโดยเปิดตรวจสอบสิทธิทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 นวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม69นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรกรรมในเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและเกษตรกรสำหรับการคัดกรองผู้มีสิทธิ์จะใช้ฐานข้อมูลผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านรายร่วมกับข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมกว่า5ล้าน4แสนรายเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริงและลดปัญหาผู้มีสิทธิ์ตกหล่นทั้งนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการคัดกรองในวันพรุ่งนี้17กรกฎาคม69ตั้งแต่เวลา 6:00 นโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
6: ์10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
7: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมท ทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
8: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
8: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052134777
11: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
12: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
13: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
14: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
13: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
14: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.

แล้วค่ะคุณผู้ฟังรายงานตัวนะคะเข้าสู่ช่วงบ่ายเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะบ่ายของวันพฤหัสบดีฤกษ์งามยามดีวันดีๆนะคะ16กรกฎาคม2569เริ่มต้นกับ3เพลงเป็นเพื่อนคุณฟังกับเวลาของการทำงานครึ่งหลังของวันด้วยนะคะวันนี้หลายคนทำงานไปแอบจะลุ้นตัวเลขกันไปเดี๋ยวรู้กันแน่นอนว่าบ่ายนี้ใครจะรวยบ้างนั่นเองนะคะขอให้โชคดีกันทั่วหน้าละกันนะคะงานจากวีมเพลงนี้กับโตเกียวค่ะและยังใครกับบลูและรวมไปถึงงานของเดฟแล้วก็นนทนนท์กับ Thoughts of You กันด้วยเพิ่มเติมความสุขในการฟังเพลงเป็นเพื่อนกันกับบ่ายนี้เชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเหมือนเดิมนะคะซึ่งก็แต่ละชั่วโมงก็จะมีเพลงที่หลากหลายเป็นเพื่อนกันด้วยพร้อมกับอากาศที่แอบร้อนเล็กน้อยแม้จะแดดก็ไม่ได้แดดแรงมากนะแต่ว่ามีความแบบครึ้มๆมาบ้างเล็กน้อยแล้วก็อบอ้าวอีกต่างหากด้วยค่ะคุณผู้ฟังหลายคนบอกว่าไม่ชอบอากาศแบบนี้แต่นี่แหละก็เป็นอากาศของบ้านเราณเวลานี้ที่ไร้ฝนมากๆเลยนะคะฝนเบาบาง 40% ของพื้นที่ไม่รู้ว่าจะตกไหมพระบางวัน 70-60 ยังไม่ตกเลยนะคะ Backstreet Boy เพลงนี้กับเพ่ค่ะ I don't know you anymore But damn I used to I know your deepest secrets The dreams you've been dreaming And all of your moods

Angel Baby ค่ะคุณผู้ฟัง Troy Sivan เพลงนี้ก่อนนั้นมี Brexit Boy ด้วยกับ Pain นะคะบ่ายโมงกับอีประมาณ27นาทีแล้วค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ยังอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมกับเวลาของการทำงานบ่ายนี้นะคะและมาพร้อมกับความอร่อยกันด้วยข้าวครัวทีไรต้องมีผลิตภัณฑ์ของสามบัวติดครัวไว้เพราะทำอะไรก็อร่อยอย่างเช่นเมนูง่ายอย่างแกงจืดต้มจืดที่หลายคนชอบกันนะคะแค่คุณมีสาหร่ายแห้งที่มีคุณภาพไม่เหม็นหืนก็ทำให้ต้มจืดของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นค่ะสามบัวเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนอาจจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันนะคะถ้าใครที่กำลังมองหาวัตถุดิบเกษตรแห้งหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวค่ะแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบนะคะจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเหมาะทั้งเมนูของคาวของหวานและเบเกอรี่3บัวเลยนะคะยินดีที่จะให้คุณได้ทำความทำของอร่อยเอาไว้ทานกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะซึ่งจะสามารถทำได้หลายเมนูมากๆเลยทีเดียว3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้คุณได้เลือกทานกันหาซื้อได้ตามราคาทั่วไปกับผลิตภัณฑ์คุณภาพของ3บัวนะฮะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟัง Lady Gaga และ Lady และนี่คือ Shallow ค่ะ

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
3: Refresh Refill the Music

บิลกินค่ะแล้วก็แซ็กทราบาสคาร์บอโร่นะคะนี่คือ Give Me Your Forever ค่ะก่อนนั้นมี I Love You 3000 AJ Rising นะคะตอนนี้บ่ายโมงกับอีประมาณ42นาทีแล้วค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่เรดิโอ92 MHz นะและบ่ายนี้ยังอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่เลือกโตโยต้าให้คุ้มเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะตอนนี้ต้องบอกว่าโปรโมชั่นพิเศษช่วงกลางปีมีเยอะมากเลยทีเดียวหลายๆคนอาจจะอยากได้รถสักคันหนึ่งเอาไว้ใช้งานเอาไว้ขับไปโน่นไปนี่ให้รับความสะดวกสบายนะคะวันนี้ค่ะโตโยต้าจัดโปรโมชั่นพิเศษโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มฟูลฟิลคนไทยออกรถง่ายขึ้นนะคะกับการที่คุณได้ลุ้นถึง2ต่อด้วยกันค่ะคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%และคุ้มต่อที่2เมื่อคุณจองรถภายใน7วันลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุดตั้ง 100,000 บาททีเดียวค่ะมองคันไหนไว้อยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังจะเป็น Hilux Tower หรือว่าจะเป็น Hilux Tower E รถไฟฟ้าของเรา Toyota รุ่นของ Fortuner Leader ค่ะโปรโมชั่นพิเศษผ่อนเริ่มต้นที่ 9,595 บาทหรือว่าจะเลือกเป็นดอกเบี้ยพิเศษ 0.49%พร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะน้องเล็กของเราก็ต้องบอกว่าเล็กพริกขี้หนูเพราะว่าเข้ามาพร้อมกับความคุมและก็ความประหยัดน้ำมันมากๆเลยทีเดียวกับรุ่นของ Yaris Etive นะคะผ่อนถูกต้องที่ Toyota เชียงใหม่ดอกเบี้ยพิเศษ0บาทหรือว่าจะเลือกผ่อนเริ่มต้นที่ 2,936 บาทและฟรีประกันภัยชั้นหนึ่ง Toyota Care PHYD จองเลยเฉพาะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกพช.เคาะแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟฟ้าบ้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติกพช.ได้มีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องซึ่งมีเป้าหมายหลักคือลดภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนทั่วไปควบคู่กับการดูแลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าปริมาณมากอย่าง Data Center และภาคอุตสาหกรรมรับผิดชอบต้นทุนของตนเองอย่างเป็นธรรมโดยไม่ผลักภาระมาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 1. แยกค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไปเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนที่ประชุมเห็นชอบให้แยกต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเช่นไฟถนนออกจากอัตราที่เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทั่วไป 2. ลดค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยพร้อมปรับปรุงนิยามค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยที่ประชุมเห็นชอบให้ปรับอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยโดยหน่วยที่1ถึง200หน่วยแรกปรับลดเหลือ3บาทต่อหน่วยโดยหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิม 3. ขยายมาตรการ Direct PPA สู่ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆที่ต้องการไฟฟ้าสะอาด 4. กำหนดอัตราค่าไฟฟ้าเฉพาะสำหรับ Data Center 5. ให้ Data Center รายใหญ่วางหลักประกันการใช้สายส่งไฟฟ้า 6. Adder จัดการปัญหาสัญญาซื้อไฟฟ้าแพงชั่วนิรันดร์และ 7. เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชน 1,500 เมกะวัตต์ปรับเกณฑ์ใหม่ให้เป็นธรรมทุกฝ่ายในเอก

0: นัดย้ำว่าเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันนอกจากนี้วิธีการคัดเลือกเอกชนผู้พัฒนาโครงการก็ได้ปรับจากหลักการยื่นก่อนได้สิทธิก่อนมาเป็นการแข่งขันด้วยเก่งคะแนนคุณภาพทั้งนี้ผู้พัฒนาแต่ละรายมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกสูงสุดไม่เกิน30เมกะวัตต์เพื่อไม่ให้เกิดการกระจุกตัวอยู่กับรายใดรายหนึ่งจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi You Wix
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
9: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
9: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
11: ไปหาหมอไหมคะ
12: ไม่อ
11: ่
12: ะ
11: ไปหาหมอเธออื
12: มไม่อ่ะ
11: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
13: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใคร ที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทวันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
14: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
15: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
16: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
17: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ่ะ
16: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
17: ว้าว
16: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
19: You're listening. 92.3

้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังเพอร์พีชเพลงนี้กับ1คนตรงนี้และเจสเตอร์นะคะหมดชีวิตของคนคนหนึ่งจะมีจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมค่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ฟังเพลงพร้อมด้วยกันเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์นะคะมาถึงงานของฟรีแฮนด์เพลงนี้บ้างกับความรักดีๆที่สักวันหนึ่งถูกค้นพบนะรักกันจริงสักวันต้องเจอกันแน่นอนค่ะฟรีแฮนด์เมื่อถูกค้นพบค่ะ

0: จวดจงรีบกลับมานะคะถ้าคิดถึงฉันนิดหน่อยงานจากโจอี้ภูวิศิษฐ์ค่ะอาการนี้คงจะไม่ได้แบบคิดถึงนิดหน่อยแล้วนะคะน่าจะคิดถึงมากอยู่แหละนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์กับเวลาช่วงบ่ายของเราและท่านที่กำลังคิดถึงรถคันใหม่อย่าลืมแวะไปที่ MG Primus กันนะคะตลอด11ปีที่ผ่านมาค่ะ MG Primus ขอขอบคุณทุกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการเป็นเจ้าของรถคันใหม่ที่ MG Primus นะคะและเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลอง11ปี MG Primus เราจัดแคมเปญสุดพิเศษตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569นี้ค่ะเมื่อคุณทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดร์คาเฟ่รับฟรีไปเลยกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิ MG Primus นะคะและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ MG Primus มียอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมเช่นกันค่ะและยังรับส่วนลดพิเศษจากเราทั้งส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าอะไหล่5% ด้วยและข้อเสนอที่พิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีทันทีกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วใส่ของไปเที่ยวกันค่ะเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราพบกิจกรรมเฉลิมฉลอง11ปีที่ MG Primus สาขาดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Primus ดูแลนะคะสามารถอัปเดตกิจกรรมในการออกโชว์รูมอีเวนต์ต่างๆหรือว่าจะเป็นเทรสไดร์คาเฟ่ของเราได้ที่ Facebook Fanpage ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมแวะมาเลือกเป็นเจ้าของรถคันใหม่ด้วยกันได้กับ MG Primus นะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลยเรื่องรถให้ Primus ดูแล
0: เรื่องรถให้ Primus ดูแลจะเป็นรุ่นไหนของ MG เราก็มีคนได้เลือกครบเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมแวะไปอัปเดตในส่วนของกิจกรรมเพิ่มเติมที่ Facebook ของ MG Primus เชียงใหม่หางดงฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไม่ถึงงานของลิปตาและโปรติโตเพลงนี้กับรูปถ่ายค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: Chiang Mai Radio Fashionable.
2: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
3: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
2: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
3: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
4: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
2: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
3: ไปกันเลย
4: เรื่องรถให้ Primus ดูแล
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์ Plus พร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์ Plus มีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
0: Refresh Refill the Music

เหมือนพลอยค่ะคุณผู้ฟังให้ฉันนั่งเป็นเพื่อนเถอะนะคะอย่างน้อยก็มีคนนั่งใกล้ๆคอยให้กำลังใจคอยถามถ่ายว่าเป็นยังไงบ้างโอเคไหมก็โอเคอยู่เหมือนกันนะคุณผู้ฟังสักคนหนึ่งที่คอยนั่งเป็นเพื่อนเราใบ2กับ43นาทีค่ะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ไปอ่านเจอเรื่องนี้มาเขาบอกว่าถ้าเราเครียดนะให้เราไปจัดบ้านนะคะช่วยในการเคลียร์ชีวิตด้วยเป็นสไตล์แบบมินิมอลลิสต์แบบญี่ปุ่นเลยค่ะคุณผู้ฟังกับวิธีการในการที่จะเคลียร์ปัญหาต่างๆนานาและลดความเครียดโดยการไปจัดบ้านแล้วก็จัดห้องของเราง่ายๆเลยก็ออกกฎมา9กฎง่ายๆช่วยในการเคลียร์ความรกและลดความเครียดได้ทำได้จะทำให้เราหายเครียดอย่างเช่นเข้า1ออก1ก็คือซื้อของชิ้นหนึ่งมาซื้อของใหม่ชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ต้องเอาของเก่าชิ้นหนึ่งออกไปเพื่อเป็นการรักษาความสมดุลไม่ให้บ้านของเรารกเกินไปนะมุ่งเน้นไปที่ฟังก์ชันการใช้งานมากกว่าซื้อของที่มีประโยชน์ใช้สอยดีกว่าฮิตตามเทรนด์ว่าของมันต้องมีจริงๆบางอย่างเราไม่ต้องมีก็ได้ค่ะของจำเป็นสำหรับบางคนอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราก็ได้เพราะฉะนั้นมุ่งเน้นที่ฟังก์ชันในการใช้งานจะดีกว่าค่ะคุณภาพเหนือกว่าปริมาณหยุดคิดก่อนซื้อเลือกวัสดุจากธรรมชาติแล้วก็มีความทนทานนะคะไตรตรองก่อนซื้อ1สัปดาห์แล้วอยากได้จริงๆแล้วค่อยซื้ออย่างเช่นเสื้อผ้าเอ่ยรองเท้าเอ่ยไม่ต้องรีบค่ะคิดนิดนึงประมาณสักสัปดาห์นึงนะคะพอคิดไปคิดมาเราอาจจะเห็นว่าเอ๊ะของเก่าเราก็ยังมีอยู่เรามีแค่สองขาเองนะจะใส่รองเท้า10คู่ไปทำไมอะไรประมาณนี้นะคะซ่อนอะไรที่ซ่อนได้ค่ะคุณน้ำฟังจะทำให้บ้านเราเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะทำความเข้าใจคุณค่าของพื้นที่ว่างเพราะจะทำให้เราอยู่บ้านอย่างสบายตาสบายใจเห็นบ้านแบบโล่งๆมันดูสบายตามากๆเลยทีเดียวค่ะเห็นคุณค่าของสิ่งที่จำเป็นนะคะการมีน้อยชิ้นอย่างเช่นเสื้อผ้าลดน้อยลงก็ตัดความยุ่งยากในการเลือกได้นะคะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางทางอารมณ์กันบ้างอย่าไปผูกอารมณ์ไว้กับวัตถุภายนอกกายอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มองการทำความสะอาดเป็นวิธีที่ทำให้เรามีความสุขก็คือในแต่ละวันจัดสรรเวลา24ชั่วโมงต่อวันเอาเวลาที่สัก1ชั่วโมงก็ได้นะคุณผู้ฟัง1ชั่วโมงเนี่ยทำความสะอาดบ้านจัดบ้านหรือว่าจะเป็นการเคลียร์สิ่งล้างจานก็ได้บางคนกินแล้วก็เอาไว้ในสิ่งล้างจานซึ่งจริงแล้วมันทำให้มีทั้งกลิ่นด้วยนะแล้วก็มันทำให้รู้สึกสกปรกก็คือกินเสร็จแล้วก็ล้างเลยก็ละกันแต่เห็นเยอะเลยทีเดียวค่ะก็คือกินเสร็จแล้วก็ไปกองๆไว้เอาไว้ในซิงนั่นแหละซึ่งบางทีซิงมันเกะกะแล้วมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนมาทีหลังเนี่ยจะต้องล้างแล้วต้องเคลียร์แล้วมันเคลียร์เยอะมากๆประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นกินเสร็จก็ล้างของใครของมันอันนั้นก็แลดูสะอาดก็คือเคลียร์แต่ละวันให้มันเรียบร้อยกันละกันค่ะแค่นี้ก็เป็นการจัดการความเครียดของเราได้อย่างหนึ่งด้วยการคลีนบ้านทำความสะอาดบ้านนั่นเองนะคะสกายและนานิค่ะกับสิ่งสำคัญค่ะ

คนนี้เป็นของคุณนะคะ No One Else แล้วก็ Copter of Bass ค่ะก่อนนั้นงานของสกายและนานีนะจากเพลงประกอบซีรีส์สิ่งสำคัญ We Are The One มีแต่คนทักตอนนี้ครึ้มมากก็คือครึ้มแบบนี้แหละนะคะครึ้มเฉยๆไม่มีฝนเป็นแบบนี้มาหลายวันละเหมือนแกล้งหลอกให้ว่าฝนจะมานะจะตกแล้วนะแต่ก็ไม่แน่นะคุณผู้ฟังแต่ทำตอนนี้คือครึ้มจริงๆแต่เท่าที่ดูไปในแอปพลิเคชันของวินดี้เนี่ยไม่มีกลุ่มฝนใกล้เราเลยนะเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่าจะมาจะตกหรือเปล่านั่นเองค่ะแต่ที่แน่ๆก็ครึ้มๆแบบนี้เป็นปกติแล้วอบอ้าวอีกต่างหากด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันค่ะในวันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่าย2กับ53นาทีชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนะคะใกล้หมอใกล้มาตรฐานสากลค่ะลูกน้อยแข็งแรงเริ่มต้นป้องกันก่อนป่วย RSV ไม่ใช่แค่หวัดธรรมดาแต่เป็นสาเหตุหลักสำคัญของการติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็กเล็กโดยเฉพาะในช่วงของฤดูระบาด ที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะที่เชียงใหม่ใกล้หมอเรามีภูมิคุ้มกันสมเด็จรูปสำหรับการป้องกัน RSVจุดเด่นก็คือฉีดเพียงแค่1ครั้งลดโอกาสในการติดเชื้อ RSV ได้สูงถึง 88%ลดความเสี่ยงของการนอนโรงพยาบาลจาก RSV ค่ะและคุ้มภูมิคุ้มกันยาวนานประมาณ6เดือนนะคะแล้วก็เหมาะสำหรับเด็กแรกเกิดซึ่งเป็นเบบี้ที่ต้องดูแลมากๆแล้วก็อายุไม่เกิน1ปีด้วยค่ะเพราะเป็นวัยที่เซนซิทีฟต่อการไม่สบายแล้วก็ต่อ RSV มากๆเลยทีเดียวเพราะการป้องกันดีกว่าการรักษาให้ลูกน้อยผ่านช่วงฤดูระบาดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ 12,900 บาทจนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นสอบถามเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ053-200-002กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอค่ะแล้วเนื่องจากนี้ก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการดูแลรักษาสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายให้ใกล้หมอดูแลคุณทั้งสิทธิ์ของบัตรทองสิทธิ์ของประกันสุขภาพในส่วนของประกันสังคมสิทธิ์ของประกันสุขภาพของบริษัทประกันสิทธิ์ของข้าราชการก็สามารถใช้บริการได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่053-200-002บนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงโลตัสหางดงค่ะอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมกิจกรรมของเราที่ Facebook ของโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอได้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เราก็มีค่ะคุณผู้ฟังสอบถามได้ที่เชียงใหม่ใกล้หมอเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะต้องส่งท้ายแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับเพลงเพราะเหมือนเดิมเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ไปพร้อมกับเพลงนี้กันละกันค่ะคุณผู้ฟังเพลงที่มีความยาวนิดนึงแต่ว่าก็เป็นเพลงที่เพราะเลยทีเดียวจะบอกว่าไม่ค่อยได้หยิบมาเปิดด้วยคำที่เพลงเขาค่อนข้างยาวนี่แหละนะคะส่งท้ายด้วยเพลงนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไปเจอหาก่อนอาจจะละงานของศิลปินก็คือบอยปอดนั่นเองค่ะเป็นเพลงนึงที่ความหมายดีมากเลยนะแต่ว่ามันก็มีความแบบยาวนิดนึงนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะหาก่อนหาไปไหนแล้วไม่รู้เหมือนกันนะคะจริงๆแล้วมันน่าจะอยู่แถวๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะอาเจอแล้ว I'm okay not okay เพลงนี้ค่ะบางทีเหมือนตัวเองจะโอเคมากแต่บางครั้งก็เหมือนจะไม่ไหวเหมือนกันอย่าลืมประเมินสุขภาพแล้วก็ประเมินตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของจิตใจด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 3 ค่ะ

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมภายในวันที่20กรกฎาคม2569ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งตั้งแต่วันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาโดยล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วประมาณ1ล้านคนแต่ยังมีผู้มีสิทธิอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนจึงมีมติขยายระยะเวลาการลงทะเบียนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569จากเดิมสิ้นสุดวันที่15กรกฎาคมผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39มาตรา40และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิ1คนสามารถลงคะแนนเลือกผู้แทนฝ่ายของตนได้ไม่เกิน7คนทั้งนี้ฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า11ล้านคน

0: ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีสิทธิกว่า 400,000 รายการขยายเวลาลงทะเบียนครั้งนี้จะช่วยให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงสิทธิของตนได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีส่วนร่วมกำหนดนโยบายดูแลสิทธิประโยชน์และบริหารกองทุนประกันสังคมที่มีมูลค่ากว่า 2.9 ล้านล้านบาทผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยสำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ให้มีความเสถียรรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมากแล้วจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ GlobalHouse ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: ฮะฟรีเหรออ
7: ุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
8: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
9: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
12: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
13: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
12: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่ว ่อไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
15: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อะดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569
16: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
17: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆค่ะไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
18: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast Checking your receiver Channel A Channel B Stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
19: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
20: You're listening 92

ชั่วโมงที่3แล้วค่ะคุณฟังกันจากโมนิก้าเพลงนี้กับวอนนะคะจากเพลงประกอบเรื่องพบเธอก่อนในนั้นเพลงเก่าเหมือนกันค่ะงานเก่าของพี่เสือนะคะร้องในเวอร์ชันของพิมพ์ธิติยากรกับรักคงยังไม่พอเข้าสู่ชั่วโมงที่3และยังคงครึ้มต่อเนื่องกันค่ะคุณผู้ฟังครึ้มมาตั้งแต่บ่าย2แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็ยังไม่มีท่าทีว่าฝนจะมาแต่ก็ครึ้มแบบนี้แหละใครที่ซักผ้าตอนนี้รีบเก็บผ้าไว้ก่อนโดยด่วนเลยทีเดียวนาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออนค่ะ

จากฮิลเพลงนี้ค่ะคุณผู้ฟังรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปงานเก่าของกูฟไรเดอร์หรือเปล่าจำเวอร์ชันเดิมไม่ได้แต่จำเวอร์ชันนี้ได้นะคะรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปอะไรที่มันผ่านไปแล้วบางทีมันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้ทำปัจจุบันให้มันมีความสุขยิ้มเยอะๆกันละกันนะคะฮิลกับรักที่เพิ่งผ่านพ้นไปและเชเซเว่นกับสาธุแอลบั้มที่ไลออนกับนาฬิกาทรายค่ะไปสามกับ30นาทีมีเรื่องให้ยิ้มได้คุณผู้ฟังก็บอกว่าโลกนี้สร้างแมวมาให้เรายิ้มจริงๆค่ะล่าสุดก็มีคลิปที่เป็นไวรัลที่มีคนแชร์กันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะของสาวเกาหลีที่กำลังเป็นไวรัลใน IG หลังจากที่พวกเธอเนี่ยได้เจอน้องแมวตัวหนึ่งพาเดินเข้าไปในเซเว่นแล้วก็หยุดตรงโซนอาหารเปียกมองหน้าแบบอ้อนวอนขอให้พวกเธอซื้อเปียกให้นั่นเองค่ะซึ่งน้องแมวต้องบอกว่าฉลาดมากๆเลยทีเดียวถามอะไรก็ตอบเสียงอ่อนเสียงหวานนะจนสาวเกาหลีเหมือนฟังภาษาออกก็มีการเลือกซื้อให้แบบเจาะจงกันเลยทีเดียวซึ่งคลิปนี้เป็นไวรัลจะมีคนกดหัวใจให้กว่า 270,000 ครั้งนะคะและเป็นคลิปที่หลายๆคนบอกว่าเป็นความน่ารักของน้องแมวตัวนี้จริงๆค่ะแต่ความจริงก็เริ่มเปิดเผยมาว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของน้องแมวตัวนี้ที่หลอกให้นักท่องเที่ยวซื้อเปียกให้กินนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีนักท่องเที่ยวชาวฮ่องกงค่ะที่โดนน้องหลอกล่อนี่ซื้ออาหารเปียกจนต้องเข้ามาโพสต์ในเทรดว่าโดนหลอกลวงที่ประเทศไทยซึ่งน้องแมวตัวนี้อยู่ที่เกาะพีพีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คนที่หลอกก็คือน้องแมวจอนที่ล่าสุดน้องมีปลอกคอด้วยนะเป็นจอนแบบใดเป็นจอนที่มีปลอกคอยต่างหากด้วยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งที่โดนน้องหลอกเช่นเดียวกันซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่เชิงว่าหลอกอะเขาอ้อนด้วยสายตาของเขาด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็น้องก็จะเดินเข้าไปในโซนอาหารเปียกที่เซเว่นนะคะซึ่งก็จัดเชลไว้ซะต่ำเลยทีเดียวปกติเซเว่นแต่ละที่จัดเชลไม่เหมือนกันนะเชลที่พี่เตือนเซเว่นที่พี่เตือนเข้าบ่อยแถวๆบ้านเนี่ยอาหารของน้องแมวจะอยู่ชั้นบนเลยนะข้างล่างจะเป็นแบบอุปกรณ์ซักพงซักผ้าก็ว่ากันไปแต่ว่าเซเว่นสาขานี้เหมือนรู้อ่ะเหมือนรู้ว่าน้องแมวต้องมาก็เลยจัดเชลไว้สักต่ำสุดเลยทีเดียวค่ะชั้นล่างน้องแมวนี่นั่งอยู่หน้าเชลของอาหารเปียกแล้วก็ทำสายตาแบบปิ้งๆอ้อนวอนให้ซื้อซึ่งน้องก็น่ารักอีกต่างหากด้วยค่ะกลายเป็นโดนตกกันไปเต็มที่นะพรีเซนเตอร์เข้าได้นะน้องน่ารักและดูสะอาดสะอ้านมากๆเลยทีเดียวนี่คือความน่ารักความสดใสของน้องแมวแล้วก็ความน่ารักที่ทำให้เรายิ้มได้ในบางที่จะในวันที่เจอเรื่องแย่ๆนั่นเองนะคะอยู่ด้วยกันชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ Toyota เชียงใหม่ยิ้มได้เช่นเดียวกันเมื่อคุณนำรถเข้าไปตรวจเช็คแล้วก็ใช้บริการกันค่ะคุณผู้ฟังจะขับรถเดินทางเที่ยวหรือว่าไปทำงานรถเราต้องพร้อมปัญหารถเสียกลางทางไม่สนุกเลยจริงๆค่ะวันนี้นำรถเข้าไปตรวจเช็คกันได้กับศูนย์บริการเราที่พร้อมให้การดูแลรถทุกคันเสมอๆด้วยศูนย์บริการที่มีเครื่องมือทันสมัยช่างที่รู้จริงในการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและระหว่างที่นั่งรอรถก็จะมีห้องรับรองลูกค้าที่สะดวกสบายพร้อมบริการอาหารว่างเครื่องดื่มชากาแฟครบเซตกันเลยทีเดียวค่ะสนใจก็อย่าลืมแวะไปใช้บริการและดูแลรถด้วยกันได้ที่ศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาได้เลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษในการเปลี่ยนยางให้คุณได้เลือกรับความคุ้มเช่นเดียวกันเชิญได้ที่ Toyota เชียงใหม่ได้เลยแล้วก็ท่านที่มองหาคันใหม่อย่าลืม Toyota Fulfill ดีลสุดคุ้มด้วยคุ้มต่อที่1แค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4%และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันค่ะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยพอเราได้ทั้ง6สาขาของ Toyota เชียงใหม่นะคะสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูน053-202-009ติดตามเราผ่านทาง Facebook และ TikTok ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลย Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณเสมอนะคะไปกินข้าวกันโจอี้ภูวิสิทธิ์และแอลลี่เพลงนี้กับหม้อหุงข้าวค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
2: ์ RefreshRefill the music. Chiang Mai Radio Fresh.

อนค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ไม่ได้ฟังเสนาอันนี้คือไอนะคะจากไทยอนค่ะก่อนนั้นมี Blackpink ด้วยจากแทลลี่นะคะบ่ายโมงกับ47นาทีเงียบๆแบบนี้แสดงว่าลุ้นตัวเลขกันอยู่ใช่ไหมคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวรู้ว่าใครจะรวยบ้างในงวดนี้นะคะชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจใครที่กำลังมองหาวิกผมสีสวยใส่แล้วดูดีและที่สำคัญก็คือมีคนได้เลือกเยอะมากๆจะทรงไหนแบบไหนที่ฮายูเชียงใหม่เราก็มีคนได้เลือกมากมายทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังมาสร้างความมั่นใจมากขึ้นคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยฮายูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางผมงอกสีสารล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดนะคะซึ่งเราคัดสรรทั้งวิกผมแท้วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดค่ะเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีได้ในทุกมุมมองมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีสนใจก็แวะไปปรึกษาลองสวมกันได้เซรั่มผมสมัยนี้ไม่ต้องกลัวเลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าใส่ง่ายด้วยแล้วก็ใส่สบายมากๆเลยทีเดียวนะคะก็คือจะทำให้เราเพิ่มความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นค่ะเป็นมัดทำทรงได้ง่ายนะคะแล้วก็เน้นใส่ในชีวิตประจำวันได้ด้วยราคาพิเศษแวะไปเลือกกันได้กับไฮยูเชียงใหม่ได้เลยนะคะสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์นี้ค่ะคุณผู้ฟัง0918583613 0918583613แล้วก็แวะไปชมวิกผมสวยๆของจริงกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.ติดตามเราดูรีวิวเพิ่มเติมที่ Facebook ของ HiYuWeek ได้ค่ะ HIYOUWIGS กับ HiYuWeek ซึ่งตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษรอคุณอยู่เช่นเดียวกันและกำลังไลฟ์สดกันด้วยนะเป็นโปรโมชั่นวันหวยออกมีโปรแท้มีผมแท้มีโปรรอคุณอยู่ที่ HiYu เชียงใหม่ครับไปดูเพิ่มเติมที่ Facebook ของ HiYuWeek ได้เลยนะคะเงินจากมินิเพลงนี้บ้างกับเธอค่ะ

พลงนี้น่ารักดีค่ะคุณนภาเงินจากฮันกรุ๊ปนะคะกับดิจิตอลทัวร์ซึ่งเป็นเพลงเกาหลีที่เขาบอกว่ามาพร้อมกับการบันทึกเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวนะคะนำเสนอการประชดประชันชีวิตในยุคดิจิทัลอย่างสนุกสนานเช่นการนั่งนอนๆส่องโลกผ่านหน้าจอกันไปเลยประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆบางทีเราไม่ได้เดินทางไปเองแต่ว่าดูคลิปท่องเที่ยวเราก็เหมือนจะเพลิดเพลินไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีนะมีเวลาไปเที่ยวบ้างก็ดีค่ะเป็นเพลงในสไตล์แบบฮิปฮอปของเกาหลีเขาที่เป็นสไตล์แบบพื้นบ้านมีเสียงดนตรีพื้นบ้านเกาหลีอย่างเช่นเสียงของไคยากึมด้วยนะคะแล้วก็มีอะไรที่เป็นสีสันของดนตรีค่อนข้างสนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะมีเสียงหัวเราะต่างหากด้วยกับเพลงนี้ดิจิตอลทัวร์กันจากฮันกรุ๊ปนะคะก่อนหน้านั้นเป็นงานของมินนี่กับเพิร์นนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังเวลาจะหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าพร้อมกับรายการ Mass FM นะคะวันนี้ไปพร้อมกับเพลงเบาๆแล้วกัน All For You เพลงนี้ค่ะเจอกัน 5:00 น.กับเพลงเก่าเหมือนเดิมนะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเที่ยวไทยรอบใหม่รัฐแจก500บาทอุดหนุนค่าที่พัก 50% แถมช่วยค่าตั๋วเครื่องบินกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตรา 50% ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศนอกจากนี้ยังเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มโอกาสการกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงเดินหน้าผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงยังมีแนวทางขยายระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มจัดงานแต่งงาน Destination Wedding และกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและพำนักในประเทศเป็นระยะเวลานานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มี

0: และศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
5: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
4: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
6: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: ไปหาหมอไหมคะ
9: ไม่อ
8: ่
9: ะ
8: ไปหาหมอเธออ
9: ืมไม่อ่ะ
8: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
10: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
11: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
12: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
13: You're listening 92 Chiang Mai Radio Chiang Mai Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: พียงวางใจให้เย็นและเป็นธรรม
1: Mass FM พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ในวิถีชีวิตใหม่ Your happiness,
2: Your happiness is our happiness
1: Mass FM
2: Mass FM
0: ร่วมตระหนักโดยเรียนรู้อย่างมีความสุขกับโรงเรียนวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
3: Fora B
4: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงพึ่ง
5: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
6: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมา
7: ด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
8: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
9: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
10: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันเช่นเคยค่ะที่นี่ Mass FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะแม้นฟ้ายังคลุมไปด้วยเมฆฝนดูครึ้มๆแต่ปริมาณฝนวันนี้นะคะที่เชียงใหม่มีอยู่ประมาณ 40% ของพื้นที่พื้นที่ที่มีฝนก็มีปริมาณไม่มากนะคะอยู่ที่ประมาณ 0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรที่อำเภอแม่อายฝางชัยประการพร้าวแม่แตงดอยสะเก็ดแม่อ่อนแม่ริมสันทรายอำเภอเมืองเชียงใหม่หางดงสารพีสันกำแพงสันปะตองดอยหล่อไปจนถึงกาลยานิวัฒนาสะเมิงแม่แจ่มฮอดและอมก๋อยนะคะอุณหภูมิสูงสุดบ่ายนี้แตะที่ประมาณ33องศาเซลเซียสพรุ่งนี้ขยับเล็กน้อยสูงสุดน่าจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสตลอดทั้งสัปดาห์ฝนลดลงค่ะแต่สัปดาห์หน้าคาดว่าจะมีปริมาณฝน 60-70% ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะติดตามอีกหนึ่งช่องทางค่ะเป็นเพื่อนกันทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้นะคะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยค่ะยังมีสาระข่าวสารข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณพัฒมนัสชัยมินค่ะ
1: Mass FM

0: ที่เข้มแข็งย่อมเป็นคนอ่อนโยนแต่ไม่ใช่อ่อนแอเคราะห์ร้ายนั้นมักจะเอาชนะเราไม่ได้จนกว่าเราจะยอมแพ้มันคุณค่าอันแท้จริงของชีวิตนั้นอยู่ที่ความสามารถพอใจในเบื้องหลังมีหวังในเบื้องหน้าหนึ่งในวาทะข้อคิดพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
2: 240-777และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะวันนี้นีโอสุกี้สาขามีโชคพลาซ่าขอแนะนำป่อเปี๊ยะเจ้าสมุทรค่ะคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีทานง่ายกรอบอร่อยไม่เหมือนป่อเปี๊ยะที่ไหนแน่นอนเมนูพิเศษแบบนี้อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะแวะมาค่ะนีโอสุกี้ป่อเปี๊ยะเจ้าสมุทรที่มีโชคพลาซ่าค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมพรอพอลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮันนี่

0: ควบคุมน้ำหนัก
1: ไม่แปลกสำหรับผมที่จะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabee มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสหน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
0: Forabee จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์กรต่างๆทั้งระดับประเทศและสากลสร้างความภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของคนไทยสู่ตลาดโลกทั้งสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ Forabee ดูแลสุขภาพที่ Forabee Shop ในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และ Forabee Industry ถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9การเวลา
2: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
0: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
2: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครคร
0: ับ
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
0: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
2: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
0: การเวลาคราฟช็อกโกแลตสาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพเทศบาลนครเชียงใหม
2: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
0: ่การสร้างเมืองเชียงใหม่โดยแนวคิดเรื่องเมืองมีชีวิตที่มีชะตาเป็นตัวกำหนดประกอบด้วยองคาพยพต่างๆได้กำหนดให้ส่วนหัวเวียงเป็นส่วนสำคัญดอยอยู่ทางทิศเหนือตามคติทักษาเมืองทิศเหนือของเชียงใหม่จึงมีความสำคัญมากเป็นที่ตั้งของสิ่งมงคลส่วนกลางเวียงเป็นตำแหน่งของสะดือเมืองเป็นศูนย์กลางของเมืองมีประตูด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งถือว่าเป็นกาลกิณีเมืองเป็นทางออกของขบวนแห่ศพและสิ่งอัปมงคลขณะที่ด้านทิศตะวันออกมูลเมืองและทิศตะวันออกเฉียงใต้อุตสาหะเมืองเป็นพื้นที่ทำการค้าขายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและด้านทิศตะวันตกบริวารเมืองเป็นเขตป่าและเขตการศึกษาของเมืองจากแนวคิดเรื่องความมีตัวตนของเมืองทำให้เชื่อว่าบางครั้งเมืองมีชีวิตรุ่งเรืองเพราะชะตาของเมืองดีบางครั้งเมืองก็มีชีวิตเศร้าหมองเกิดเหตุการณ์ไม่ดีจึงต้องทำการแก้ไขให้เมืองกลับคืนสู่สภาพปกติโดยการสืบชะตาเมืองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ชาวเมืองทำให้เมืองมีชีวิตยืนยาวสืบไปเช่นเดียวกับการสืบชะตาบ้านและสืบชะตาคน
2: เทศบาลนครเชียงใหม
0: ่เทศบาลนครเชียงใหม
2: ่นครแห่งความสุข
0: นครแห่งความสุข
2: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ใหม่
3: คุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้15กรกฎาคมนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2569โดยเทศบาลนครเชียงใหม่กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น

0: ื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดมลพิษจากฝุ่นหมอกควันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักในคุณค่าของต้นไม้และสิ่งแวดล้อมรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองสร้างทัศนียภาพเมืองให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการร่วมกันปลูกต้นไม้และมีการแจกกล้าพันไม้ให้กับประชาชนและผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนำไปปลูกโดยมีคณะผู้บริหารปลัดเทศบาลรองปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวณสวนวังสิงห์คำเทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะ
1: Mass FM Your happiness Our happiness

านอาสาสมัครคืองานที่เปิดโอกาสให้เราได้ช่วยเหลือสังคมค่ะทั้งยังทำให้เราเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพิ่มแรงบันดาลใจให้เราทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดค่ะเช่นกรณีของมิเชลซึ่งเป็นเจ้าของร้านขายเครื่องใช้สำนักงานในแถบชานเมืองบอสตันนะคะมิเชลต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและในทุกๆวันหลังเลิกงานเธอก็ต้องการการพักผ่อนเสมอค่ะเธอนั้นได้มุ่งหน้าไปที่สำนักงาน YMCA ท้องถิ่นเพื่อที่จะไปทำงานอาสาสมัครนั่นเองค่ะเธอบอกว่ามันเป็นงานที่ท้าทายแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะถึงแม้ว่ามิเชลจะไม่ได้มีเวลาว่างมากมายแต่การใช้เวลาว่างที่มีในการทำงานอาสาสมัครนั้นก็ทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเธอบอกว่างานอาสาสมัครช่วยลดความตึงเครียดของฉันได้ทั้งยังช่วยเสริมแรงกายแรงใจให้ฉันอีกด้วยเพราะเมื่อคุณได้ใช้เวลากับสิ่งที่มีประโยชน์คุณจะรู้สึกดีกับทั้งตัวคุณเองแล้วก็ดีกับโลกใบนี้ด้วย

0: ัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
0: ออกรถใหม่ใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวบัตรขาวหรือบัตรชมพูไม่มีสลิปเงินเดือนก็ผ่อนได้รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,500 ฟรีทะเบียนพรบของแถมเพียบ
1: วัยรุ่นจะขี่ไปเรียนคันแรกรถ AT Honda Scoopy หรือสายประหยัดจะซื้อทั้งทีต้องคุ้มกับ Honda Wave 110ถูกที่สุดคุ้มที่สุดเริ่มเพียง 49,900 บาทรายเดือนเริ่มเพียง 1,000 กว่า
0: ออก PCX 160รับฟรีหมวกกันน็อกสุดเท่หรือออก Honda Lead ลดสูงสุดถึง 4,000 บาทมั่นใจบริการหลังการขายด้วยทีมช่างคุณภาพนึกถึงมอเตอร์ไซค์ Honda ที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: คุณผู้ฟังคะข่าวดีค่ะใครที่อยากจะถอยมือถือใหม่แต่กังวลใจในเรื่องราคาวันนี้ที่นิยมพาณิชย์ iPhone 15ยังลดราคาอยู่นะคะหรือหากอยากเซลฟี่สวยระดับนางฟ้าเก็บภาพคมชัดทุกรายละเอียดต้อง Oppo Reno 16F 5G ดาวเริ่มไม่ถึง 2,000 บาทโครมบุ๊กเรียนลื่นทำงานครบรายเดือนเพียง359บาทผ่อน 0% นาน24เดือนหรือจะเป็น MacBook Neo ดาวเพียง 2,990 บาทพร้อมฟรีประกันอุบัติเหตุนาน1ปีค่ะซื้อทีวีวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุ้มในราคาสุดพิเศษที่นิยมพาณิชย์ถ้ามีเครื่องเก่าไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนเอามาลดเพิ่มได้ลดแล้วลดอีกนะคะและหากอยากติดโซลาร์เซลล์ที่บ้านทำได้ค่ะผ่อนถูกกว่าค่าไฟที่จ่ายเอกสารง่ายไม่ยุ่งยากที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขาครบจบทุกความคุ้มค่ะ
3: ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให้
4: โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์สเซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
3: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา Warri Chiang Mai and Education Beyond Tomorrow
4: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
3: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook Warri Chiang Mai School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถูกจริง
4: ประทับใจ
3: ไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
3: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้า
4: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตท้องถิ่นทั่วทั้งลำพูนและเชียง

0: จมฟ้าเซฟมาร์ทสาขาในเมืองลำพูนนิคมลำพูนหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้หลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1: แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทสันป่าตองหน้าโรงพยาบาลลำพูนสาขาช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนสารพีย่างเหนิง
0: ถูกจริงประทับใจ
1: แจ่มฟ้าห้างของคนไทยขายถูกกว่าใครขายถูกทุกวัน
0: ที่แจ่มฟ้าเซฟมาร์ททุกสาขาทั้งในเชียงใหม่และลำพูน
1: ถูกจริงประทับใจไปแจ่มฟ้าติดต่อ053-093-447
0: และเชิญติดตาม LINE ID @แจ่มฟ้า Facebook Fanpage ที่แจ่มฟ้ากรุ๊ปและแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูน TikTok @แจ่มฟ้า_group และ Instagram @แจ่มฟ้า_IG
2: Mass FM

คะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรโสมกลางก็บอกว่าตนขอชื่นชมน้องเนเน่รอยันหรือน้องแพรวรัตติการอําลอยเยาวชนวัย16ปีจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยด้วยการแสดงทั้งร้องและเล่นกีตาร์สดในบทเพลงซอมบี้บนเวที America's Got Talent จนสามารถคว้า4เสียง Yesจากคณะกรรมการและได้รับเสียงชมจากผู้ชมทั่วโลกทั้งนี้ความสำเร็จของเนเน่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะความสามารถนะคะแต่เกิดจากความมุ่งมั่นความมีวินัยการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคจากเด็กหญิงที่เคยเล่นดนตรีเปิดหมวกในจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นศิลปินเยาวชนที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเป็นข้อพิสูจน์ว่าคนไทยหากมีความฝันและลงมือทำอย่างจริงจังย่อมสามารถก้าวไปแข่งขันและประสบความสำเร็จได้ในเวทีโลกทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะคะได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตนได้มอบหมายให้บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนำช่อดอกไม้ไปแสดงความยินดีกับน้องเนเน่รอยันพร้อมทั้งพิจารณามอบโล่ประกาศเกียรติคุณเยาวชนผู้สร้างแรงบันดาลใจเนื่องในวันเยาวชนดีเด่นแห่งชาติต่อไปเพื่อยกย่องเชิดชูเยาวชนที่สร้างคุณประโยชน์และเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมสำหรับกระทรวงพม.โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนมุ่งขับเคลื่อนนโยบายยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนให้เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่21พร้อมเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ค้นพบศักยภาพของตนเองกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และกล้าสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากลเช่นเดียวกับน้องเนเน่รอยันที่ใช้ความมุ่งมั่นความพยายามและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนไทยทั้งนี้เชื่อมั่นว่าหากมีความฝันและไม่หยุดพัฒนาตนเองคนไทยก็สามารถก้าวสู่ความสำเร็จในเวทีโลกได้

0: ุณผู้ฟังคะวันนี้ที่กาดมณีขอแนะนำครัวตามสั่งดีหมึกร้านอาหารซีฟู้ดตามสั่งมีสเตชันยำด้วยนะคะอาหารทะเลสดสดสั่งตรงจากหาดวรนภาชลบุรีสไตล์พื้นบ้านของเมืองชนนะคะราคาเริ่มต้นที่80บาทรสชาติอาหารค่อนข้างจัดจ้านอาทิหมึกผัดน้ำดำปลาทูต้มมะนาวแกงป่าปลาเห็ดโคนต้มส้มไข่ปลาริวกิวหมึกผัดกระปิห่อหมกปลากระพงห่อหมกมะพร้าวอ่อนผัดกระเพราโคตรปูตามไปนะคะที่ครัวตามสั่งดีหมึกภายในกาดมณีค่ะเปิดตั้งแต่มื้อกลางวันเป็นต้นไปช่วงนี้กุ้งกิโลละ199เองค่ะ
1: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: เย็นจุดนัดพบทานอาหารรอบลานสระน้ำพุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
0: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ
6: ์กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
7: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
8: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
6: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสียจากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจ
9: มนนมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อย
10: มนนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
6: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
10: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรส
9: มนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน
10: 053-214-410
2: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
10: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
2: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหี้ย
10: มนนมสด
11: Mass FM Your happiness our happiness

0: ฟอร์บีที่หลากหลายเป็นไปเพื่อการเริ่มต้นของการมีสุขภาพที่ดีต้องเริ่มต้นที่ฟอร์บีค่ะ40กว่าปีที่เราชื่นชอบในเรื่องของผึ้งแล้วก็ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์จากผึ้งทุกชนิดเพื่อทุกท่านยังคงเดินต่อไปด้วยความใส่ใจตั้งแต่การเลี้ยงผึ้งในสภาพแวดล้อมที่ดีมีน้ำหวานให้ผึ้งได้ทานเพื่อให้น้ำผึ้งที่ได้หวานอร่อยจากธรรมชาติและยังสามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำผึ้งทุกหยดให้ได้มาตรฐานสากลนึกถึงน้ำผึ้งคุณภาพดีนึกถึงฟอร์บีนะคะวันนี้ขอแนะนำน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งผสมโรสแมรี่ให้ความรู้สึกที่คลายเครียดและยังบำรุงสายตาหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมคาโมไมล์หลับสบายไม่เครียดน้ำผึ้งผสมเปปเปอร์มินต์ทำให้ร่างกายแข็งแรงสดชื่นหรือจะเป็นน้ำผึ้งผสมลาเวนเดอร์ช่วยลดความตึงเครียดผ่อนคลายได้ดีค่ะและแน่นอนนะคะน้ำผึ้งผสมอโรมาทุกรสชาติดังกล่าวเป็นการนำน้ำผึ้งดอกลำไยแท้ 100% มาผสมเข้ากับคาโมไมล์โรสแมรี่เปปเปอร์มินต์ลาเวนเดอร์โดยไม่มีการผสมน้ำตาลจึงชงดื่มกับน้ำอุ่นดื่มก่อนนอนได้เลยค่ะสุขภาพดีเริ่มต้นที่ฟอร์บีติดตามทาง Facebook ฟอร์บีเชิญนะคะที่ร้านฟอร์บีช็อปสาขาสารพีเลยทางต่างระดับ TOT ประมาณ100เมตรเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนถึงบ่าย5โมงครึ่ง053-420-568สาขาเชียงใหม่แลนด์083-043-5396และสาขาแม่สาย0956757989
1: An Education Beyond Tomorrow
2: ในความแตกต่างของโรงเรียนวารีเชียงใหม่กับหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1: วารีเชียงใหม่มีโปรแกรมห้องเรียนพิเศษที่รวบรวมการเพิ่มทักษะพื้นฐานต่างๆให้ทันกับโลกยุคปัจจุบันให้น้องๆได้เลือกเรียนตามความชอบและความถนัด
2: 1. ห้องเรียนพิเศษเทคโนโลยีโปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่2มีความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์การพัฒนาซอฟต์แวร์และการสร้างนวัตกรรม
1: 2ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่เข้มข้นให้เกิดทักษะทางด้านภาษาทั้ง4คือการฟังการพูดการอ่านและการเขียนพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องของโครงสร้างภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
2: 3ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมไทยภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1: 4ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์โปรแกรมภาษาอังกฤษเป็นหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถของนักเรียนทางด้านความเป็นเลิศในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโดยครูต่างชาติจะสอนรายวิชา Science and Mathematics ด้วยภาษาอังกฤษ
2: โรงเรียนวารีเชียงใหม่ตั้งใจสร้างคนดีมีปัญญาพัฒนาศักยภาพของนักเรียนก้าวไกลสู่เวทีโลกอย่างสร้างสรรค์ด้วยคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
1: ติดต่อรายละเอียดได้ที่053-140-232-4หรือ Facebook วารีเชียงใหม่สคูลสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
0: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
3: ่วนัสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตอยก็ได้นะเจ้า
0: ร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแฮปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันที
0: นอกจากนี้ยังมีของดี
5: ฮองเจียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนัน
0: เจิญจวนกันมาที่วนัสนัน
4: ร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829
0: สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
4: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
0: คุณผู้ฟังคะ ยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศิสุดาชวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ
3: Mass FM
6: มองปัญหาให้เหมือนเม็ดทรายที่ดูเหมือนจะเยอะมาก

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะอังกฤษชี้อากาศร้อนจัดกลายเป็นเรื่องปกติใหม่แล้วไม่ใช่เรื่องผิดปกติอีกต่อไปสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งสหราชอาณาจักร Met Office เปิดเผยรายงานสถานภาพภูมิอากาศประจำปีระบุว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังทำให้สภาพอากาศที่เคยเกิดขึ้นได้ยากกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นโดยเฉพาะคลื่นความร้อนที่เกิดถี่และรุนแรงกว่าในอดีตอย่างชัดเจนไมค์เคนดอนนักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลภูมิอากาศและหัวหน้าผู้จัดทำรายงาน State of the UK Climate กล่าวว่าหากย้อนกลับไปในศตวรรษที่20สหราชอาณาจักรมีถึง1ใน5ปีที่อุณหภูมิสูงสุดของประเทศไม่เคยแตะ30องศาเซลเซียสเลยตลอดทั้งปีซึ่งอาจเป็นเรื่องที่หลายคนในปัจจุบันนึกภาพไม่ออกแต่ข้อมูลการตรวจวัดยืนยันว่าเคยเป็นเช่นนั้นจริงอย่างไรก็ตามปัจจุบันสภาพภูมิอากาศได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจนเหตุการณ์อากาศร้อนจัดกลายเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยขึ้นรายงานระบุว่าพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษมีอุณหภูมิในวันที่ร้อนที่สุดของปีเพิ่มขึ้นมากกว่า 4.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงปีพ.ศ. 2504ถึง2533ขณะที่กรุงลอนดอนมีจำนวนวันที่อุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่านอกจากนี้ปี2568ยังได้รับการบันทึกเป็นปีที่ร้อนที่สุดของสหราชอาณาจักรนับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บสถิติในปี2427ค.ศ. 1884และอุณหภูมิเฉลี่ยในช่วงทศวรรษล่าสุดสูงกว่าค่าเฉลี่ยระหว่างปี2504ถึง2533ถึง 1.33 องศาเซลเซียสสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของสหราชอาณาจักรระบุว่าปี2568ถือเป็นครั้งที่6ในศตวรรษที่21ที่ประเทศทำสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงสุดครั้งใหม่พร้อมคาดการณ์ว่าสถิติดังกล่าวมีแนวโน้มจะถูกทำลายลงอีกภายในเวลาไม่กี่ปีข้างหน้านายเคนดอนกล่าวว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สะท้อนอย่างชัดเจนว่าสภาพภูมิอากาศแบบที่ผู้คนคุ้นเคยในศตวรรษที่ผ่านมาได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่อากาศร้อนจัดและเหตุการณ์สภาพอากาศสุดขั้วจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งกว่าเดิมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio freshen up
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420022
5: แล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บ้าน

0: Y Global House ชวนคุณเปลี่ยนบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูFacebook Hi Ubix
2: X-Force เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
3: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
2: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
3: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
4: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานนา
5: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
4: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข่าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
11: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่0635251719
12: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
13: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
14: You're listening 92.5

สักตื่นพักฟื้นเอาเรี่ยวเอาแรงตื่นมาพรุ่งนี้เช้าก็สู้ชีวิตกันต่อไปเพราะหลายคนไม่ถูกหวยกันนะคะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วกลับมาเจอกันรอบเย็นค่ะ 17:00 น.ถึง 18:00 น.มาพร้อมกับเพลงที่ให้กำลังใจดีๆมากกับรักต้องสู้ชีวิตก็ต้องสู้เช่นเดียวกันกิฟต์โมโนโทนนะคะและโบสุนิตาลีสกุลกับเจ้าหญิงในนิยายค่ะ 17:00 น.กับ 18:00 น.กับวันพฤหัสบดีของเรานะคะฟังเพลงเก่าๆเป็นเพื่อนในการเดินทางกลับบ้านและการจราจรการเดินทางที่ค่อนข้างหนาแน่นในทุกจุดเลยทีเดียวค่ะชีวิตมีอะไรต้องลุ้นเยอะมากมายไม่นอกเหนือจากการลุ้นเรื่องของวันนี้ก็ลุ้นหวยใช่ไหมพรุ่งนี้ค่ะสำหรับท่านที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รอลุ้นกันเขาจะมีการประกาศผลซึ่งรอบนี้ได้ข่าวว่ามีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เยอะเลยนะเดี๋ยวลุ้นกันว่าใครที่รายเก่าที่ลงทะเบียนไว้จะได้หรือไม่ได้พรุ่งนี้เช้าประกาศรายชื่อรู้กันแน่นอนค่ะเชื่อว่าดราม่าคงตามมามากมายเพราะว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่มีดราม่าเยอะมากๆจริงๆนะคะฟังเพลงเก่าๆด้วยกันกับช่วงเย็นแบบนี้เชียงใหม่รีเทโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่วงเย็นของเรามาพร้อมกับความสวยและความมั่นใจเลือกวิกผมใส่แล้วสบายไม่ร้อนด้วยใส่แล้วดูดีนะคะคืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มอีกครั้งกับวิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของผมบางสีสาล้านจากกรรมพันธุ์หรือว่าจะเป็นผมร่วงจากการทำคีโมหรือเคมีบำบัดค่ะเราคัดสรรวิกผมแท้และก็มีวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเนียนสวยและเป็นธรรมชาติใส่แล้วดูดีเสริมความมั่นใจจะออกงานไหนก็สวยได้ค่ะคุณผู้ฟังมีให้บริการทั้งของคุณสุภาพบุรุษและคุณสุภาพสตรีผมสั้นผมยาวมีหมดเลยทีเดียวแวะมาปรึกษาแล้วก็ลองสวมของจริงกันได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพราซ่านะคะเปิดให้บริการทุกวันค่ะตั้งแต่ 9:30 น.ถึง 19:00 น.สอบถามเพิ่มเติม0918583613 0918583613กับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยและเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยูเชียงใหม่ดูข้อมูลเพิ่มเติมและรีวิวได้ที่ Facebook ของ HiYuWig ค่ะ HIYOUWIGS กับ HiYuWig มาดูแลความสวยและความมั่นใจได้กับวิกผม HiYu เชียงใหม่นะคะมิสเตอร์ทีมเพลงนี้กับ

0: พลงเก่าแล้วคุณผู้ฟังแบนด์วากอนเพลงนี้เธอกลับมาเพื่อหมุนเข็มนาฬิกาให้เดินกลับหลังเราไม่สามารถย้อนเวลาได้อาจจะแค่หมุนเข็มนาฬิกาให้มันย้อนไปแต่ว่าจริงๆเวลามันก็ไปเรื่อยๆแต่ละวันของเราอย่างวันนี้ก็วันพฤหัสบดีพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาก็วันศุกร์แล้วและกำลังจะผ่านอีกหนึ่งสัปดาห์ของเดือนกรกฎาคมด้วยนะคะชั่วโมงนี้ของเราค่ะมาพร้อมกับให้คุณได้เลือกกันกับรถคันเก่งแล้วก็คันใหม่อย่าลืมแวะไปที่บริการที่ศูนย์บริการของมิสูแสงชัยกันละกันค่ะสำหรับท่านที่อยากจะได้รถคันใหม่ต้องบอกเลยนะว่าเรามีออปชั่นสวยๆแล้วก็มีให้คุณได้เลือกหลากหลายพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษสุดเลยค่ะเดินทางได้อย่างแฮปปี้และก็มั่นใจยิ่งขึ้นกับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยนะคะซึ่งเราจะมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษในช่วงของเดือนนี้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังมองหารถคันใหม่แต่ไม่รู้ว่าคันไหนจะเหมาะกับคุณค่ะแวะไปกันได้ในงานของมิสูแสงชัยโปรดีเรนนี่เดย์นะคะ 18-19 กรกฎาคมนี้ค่ะเสาร์อาทิตย์นี้กับมิสูแสงชัยเชียงใหม่ทั้ง2สาขา 8:00 น.-17:00 น.นะคะพบกับกิจกรรมพิเศษสุดตลอดทั้งงานลงทะเบียนเข้าร่วมงานรับพายจากแมคโดนัลและก็ทดลองขับรับเสื้อทีมของ Mitsubishi Lary Art Limited Edition จองและออกรถรับกระเป๋าเดินทางด้วยภายในงานก็สัมผัสรถใหม่กับ Mitsubishi แบบครบไลน์เลยค่ะทั้ง X-Force HEV Xpander Cross Mirage Astrad และก็ Triton พร้อมกับเดียวพิเศษเฉพาะงานนี้เท่านั้นนะคะโอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันค่ะถ้ากำลังวางแผนในการออกรถ2วันนี้คือช่วงเวลาที่ไม่ควรพลาดแวะไปเจอกับเราได้18และก็19กรกฎาคมนี้กับชุดรวมของมิสูแสงชัยทั้ง2สาขาในเชียงใหม่สาขาแม่เหียค่ะอยู่ติดกับแมคโครหางดง0931400165และที่มิสูแสงชัยสาขาแม่โจ้อยู่ที่แยกรวมโชคนะคะ0864298251ส่วนลูกค้าที่อยู่โซนลำพูนก็ไปใช้บริการได้กับมิสูสาขาลำพูนสันป่าฝ้าย0943139949ค่ะดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะมาถึงกันเก่าๆของพะโล้นพะละพลเพลง
1: นี้ค่ะคุณเคยรู้บ้างไหมว่านี่ใคร
0: นี่คือป้อนจากพะละพลฟีเจอริ่งกับไก่มีสุขค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10-20-30-40 10-20-30-40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-MAX อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-MAX เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
6: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ่ะ
5: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิต

กองสลากก็ไม่สงสารเหลือเกินค่ะคุณผู้ฟังหลายคนบ่นในเฟซค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวสำหรับงวดนี้อาจจะพลาดไปแต่คนรวยก็เยอะได้ข่าวว่าแถวโซนลำพูนก็ได้รางวัลที่1กันไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะสงสารเถอะงานเก่าของเอนันต์บุญนาคค่ะและทัดทานจากแสงปฏิวัติเรืองศรี 17:44 นไม่ว่าคุณจะเครียดจากเรื่องใดมาเครียดจากเรื่องงานเรื่องความรักหรือว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ความอร่อยของอาหารทะเลทำให้คุณหายเครียดหายเหนื่อยได้แวะกันได้เลยค่ะคุณผู้ฟังกับท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดแล้วเรียบร้อยและพร้อมเสิร์ฟพร้อมให้บริการขนทับของความอร่อยมาให้คุณได้เลือกทานกันอย่างมากมายทีเดียวชอบทานอะไรกุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนไปนี้เน้นปูไว้ก่อนปูทะเลผัดผงกะหรี่หรือว่าจะเป็นแกงส้มปูทะเลหน่อไม้ดองไข่เจียวโคตรปูเนื้อปูหล่นนะคะหรือว่าจะเป็นเมนูอื่นมากมายทีเดียวค่ะปลาเต่าเต้ยหม้อไฟเมนูปลาที่หลายคนชื่นชอบหรือว่าจะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลากรอบนอกนุ่มในปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกไข่ผัดกระปินะคะปลาหมึกย่างปลาหมึกทอดได้หมดเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงเมนูของกุ้งด้วยนะคะขึ้นชื่อเรื่องความสดความสะอาดก็ต้องที่นี่กุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่เลยค่ะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาไซเบิ้มมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำกุ้งอบวุ้นเส้นต้มยำกุ้งทอดมันกุ้งเล่นอื่นมากมายทีเดียวแวะไปกันได้บรรยากาศก็ดีอาหารก็อร่อยบริการก็ประทับใจทั้งหมดนี้รวมไว้ที่นี่กับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะฮะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอยโรงเรียน LCC ขับผ่าน LCC ไปนิดเดียวเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในเกือบสุดซอยเลยนะฮะร้านอยู่ทางด้านขวามือมีที่จอดรถกว้างขวางและสะดวกสบายมากๆ 17:00 น.ถึง 23:00 น.จองตั๋วล่วงหน้าได้ค่ะสมัครท่านที่มีแผนจะจัดงานเลี้ยงต้องการให้เราดูแลเป็นพิเศษก็จองตั๋วล่วงหน้าได้กันพลาดเลยนะ0635251719เบอร์นี้0635251719เลือกนั่งได้หลายโซนค่ะโซนสวนอากาศดีสบายๆเป็นโอเพนแอร์ที่หลายคนชอบกันนะหรือว่าจะเป็นโซนห้องแอร์แล้วก็โซนระเบียงบ้านกันด้วยทุกมุมเราพร้อมให้บริการและพร้อมเสิร์ฟเสมอดูรีวิวเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสเมนูยั่วๆแล้วก็ความอร่อยและรวมไปถึงบรรยากาศดีๆรอคุณอยู่ทุกวันที่ท่าจีนชมจันทร์พลัสอย่าลืมแวะไปกันนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92เมกะเฮิรตซ์ค่ะงานเก่าของไมเคิลสุริเสวีเพลงนี้พูดลาสักคำค่ะ

ษขอโพยกันด้วยนะถ้าเกิดทำให้เธอต้องเสียใจหมดแล้วหมดเลยบางทีมันหมดใจมันหมดความรู้สึกดีๆให้มันก็หมดไปเลยจริงๆเหมือนเพลงนี้บอกนะคะเวลาใกล้หมดอีกต่างหากค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้ 17:00 น.กับ 53 นาทีกับคนที่อยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้ของเราแล้วก็ขอบคุณส่งท้ายชั่วโมงนี้ด้วยกับความอร่อยอย่าลืมแวะไปท่าจีนชมจันทร์พลัสร้านเปิดรอแล้วเรียบร้อยยกทะเลมาให้คุณได้ทานกันถึงเชียงใหม่กับเมนูของอาหารทะเลที่สดใหม่สะอาดและบรรยากาศดีจองโต๊ะล่วงหน้าและสอบถามเพิ่มเติมกับท่าจีนชมจันทร์พลัส0635251719เบอร์นี้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะคุณผู้ฟังคิดถึงวิกผมสวยๆใส่แล้วดูดีและมั่นใจไม่ร้อนใส่ง่ายเราพร้อมให้บริการคุณกับไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรากับไฮยูเชียงใหม่พร้อมให้บริการเสมอนะคะพูดถึงอากาศร้อนๆตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังญี่ปุ่นเขาก็เจออากาศร้อนเช่นเดียวกันนะคะถึงเวลาบอกลาสูตรญี่ปุ่นเปลี่ยนกฎแต่งตัวเพราะอากาศร้อนเกินรับไหวมีการปรับวัฒนธรรมการทำงานรับมือคลื่นความร้อนผ่านทางโครงการโตเกียวคูบิชนะคะอนุญาตให้เข้ารับราชการแต่งกายแบบลำลองเช่นอาจจะเป็นเสื้อโปโลกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าผ้าใบเพื่อลดความเสี่ยงจากโรคลมแดดแล้วก็ประหยัดพลังงานมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่กรุงโตเกียวออกประกาศเตือนโรคลมแดดครั้งแรกของปีขณะที่ญี่ปุ่นเองเพิ่งผ่านฤดูร้อนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการแล้วก็มีผู้ป่วยจากโรคลมแดดกว่า 100,000 คนในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญมองว่าการปรับตัวด้านการแต่งกายและการใช้พลังงานอาจจะกลายเป็นความปกติใหม่ของหลายประเทศเลยทีเดียวค่ะเมื่อโลกต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและรวมไปถึงเอลนิโญที่น่ากลัวมากๆซึ่งไทยเราเองบางทีก็ต้องมีการปรับการแต่งกายการแต่งตัวด้วยเหมือนกันยุคนี้สมัยนี้นะจริงๆแล้วจะว่าไปเวลาออกจากบ้านถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปติดต่อราชการออกจากบ้านไปคาเฟ่ไปเที่ยวเนี่ยเราก็แต่งกายสบายๆกางเกงขา3ส่วนก็ได้ถ้าเกิดขาสั้นมันดูโป๊ไปก็ขา3ส่วนหรือว่าจะเป็นการใส่เสื้อผ้าที่ดูแบบโปร่งๆโล่งๆสบายนิดนึงระบายอากาศได้ดีค่ะเพราะว่าอากาศเมืองไทยแม้จะไม่ร้อนแรงเหมือนที่อื่นเขาแต่มันก็คือความร้อนแล้วก็พอร้อนปั๊บเหงื่อก็ออกมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจะทำให้หลายๆอย่างดีขึ้นนั่นเองโลกเราร้อนขึ้นก็อย่างที่บอกไปว่ามันเป็นเวลาหมดแล้วส่งท้ายกันก่อนด้วยเพลงนี้งานเก่าของป้างนครินทร์ กิ่งศักดิ์กับพี่ชายนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์นะพรุ่งนี้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลาย Global House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเรียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร

0: 3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
1: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
2: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Radio Tawai Lai โดยคุณสมเกียรติชูนิ

0: บูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053 299 898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053 400 67

สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอทวายไลท์ทาง 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนิสัยครับอยู่เป็นคุณผู้ฟังสำหรับเย็นวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับ16กรกฎาคมนะครับนอกเหนือจากอากาศที่เราอยู่ในสัปดาห์แห่งฝนแล้วก็มืดเร็วนะฮะท้องฟ้าสลืมสลือขมุกขมัวตลอดนะฮะบางแห่งก็ฝนตกโปรยปรายนะครับยังมีคำเตือนเรื่องของฝนฟ้าอยู่ตลอดสัปดาห์นี้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นช่วงที่คุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านทีเดียว6โมงถึงทุ่มเนี่ยนะฮะฉะนั้นเราก็มีเพลงเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถฟังเพลงกันนะครับชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับแล้วก็วอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์นะครับเป็นช่วงสัปดาห์ที่คงจะต้องมารีไวซ์กันใหม่นะก็เพื่อความสะดวกสบายใจของผู้ใช้บริการวอร์มอัพก็มีมาตรการไม่ว่าจะเป็นการตรวจการจัดการการซ้อมการดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้เกิดความสะดวกสำหรับผู้มาใช้บริการที่วอร์มอัพนะครับฉะนั้นมั่นใจได้คุณสามารถใช้บริการได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่แบบสบายใจได้เลยทีเดียวอย่าลืมนะครับฟุตบอลเนี่ยที่เนี่ยเปิดให้ดูจนเรียกว่าถึงคู่สุดท้ายเลยนะฮะใครที่อยากดูฟุตบอลก็แวะมาได้ที่วอร์มอัพเดอะเบสอินทาวครับ0534006777นะครับห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองนะครับและนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจค่ำวันนี้ของเรากับเรดิโอทไวไลท์ครับเรดิโอทไวไลท์

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนๆและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

เป็นช่วงของการเดินทางบางท่านถึงบ้านแล้วนะฮะบางท่านก็ยังไม่ถึงนะถ้าบางทีรถติดเยอะๆก็ถือว่าอยู่เป็นเพื่อนผมไปก่อนก็แล้วกันถึงแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะคือทุกฟังบ่ายวันนี้เย็นวันนี้ค่ำวันนี้ก็เหมือนกันก็ไม่มีอะไรมากมายทุกวันที่16มันก็อย่างนี้นะคุณผู้ฟังนะผมต้องหาเพลงปลอบอกปลอบใจให้คุณผู้ฟังทำใจสบายๆไม่คิดเยอะเพราะเดี๋ยวยังไงก็ไม่เกิน15วันเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็หาเรื่องสนุกๆกันต่อละมีเพื่อนเยอะไม่ต้องกลัวนะครับวันนี้มีเพื่อนเยอะทุกวันที่16เนี่ยเพื่อนเยอะมากเลยทีเดียวก็เมื่อคืนก็แหมกว่าผมดูฟุตบอลนะครับพอเหลือเวลาอีกสัก5นาทีก่อน4นาฬิกานี่ผมก็นอนละดูละแค่นั้นพอละนะฮะก็เข้าใจอยู่ส่วนวันนี้เมื่อตอนบ่ายก็วอลเลย์บอลชายนะวอลเลย์บอลชายก็ไทยก็ชนะเมียนมาไป3เซตรวดเหมือนกันเหมือนเมื่อวันก่อนชนะเวียดนามแล้วก็วันนี้ก็ชนะพม่าไปนะฮะก็คงจะเป็นที่1ในสายแล้วครับดูท่าทางแล้วไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไปเจอกับทีมอื่นในสายต่อไปก็มานั่งลุ้นกันต่อนะครับช่วงที่แบดมินตันก็ลุ้นสนุกจะแปนโอเพ่นนะฮะน้องพิงก็จบแค่รอบ2ไปเจอแหมมือต้นๆเลยทีเดียวส่วนคู่นะฮะบาสกับเฟมก็แหมเจอแชมป์เก่าอีกเหมือนกันนะฮะก็ไม่ผ่านเหมือนกันตอนนี้น่าจะเหลือวิวนะฮะชายเดียวอีคิวแหมผมดูไม่ทันจบนะฮะไม่น่าจะว่าผ่านหรือยังนะครับรุ่นเอาใจช่วยแล้วกันช่วงนี้ดูกีฬาครับคุณฟังไม่ต้องคิดเยอะสบายๆ Radio Twilight

0: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกะยะ69ทุกเมนูหลังบิ๊ก4เอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
1: Radio Twilight.

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆ อร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหียสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: เวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังเดี๋ยวต้องลาแล้วนะครับสักครู่หนึ่งเดี๋ยว 19:00 นแล้วค่ำวันนี้คงลาแค่นี้ขอบคุณคุณฟังที่ติดตามและฟังรายการด้วยกันมานะครับขอให้คุณฟังเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เหมือนเดิมครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและจะเข้าร่วมประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกกระทรวงมหาดไทยเตรียมนัดประชุมเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดทุจริตสอบท้องถิ่นกลุ่มแรกกว่า 3,600 คนในวันพรุ่งนี้ทางการอินเดียสั่งห้ามลูกเรือชาวอินเดียทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติและร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลก
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางธนนนท์ชาญวีรกูลภริยาพร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6เมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมามุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติเซี่ยงไฮ้หงเฉียวนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกของนายกรัฐมนตรีจะเริ่มต้นขึ้นในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในครั้งนี้จะได้เดินทางไปยังสามเมืองใหญ่ได้แก่นครเซี่ยงไฮ้เพื่อเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งจะมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีและ AI รายใหญ่ในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานรองรับเช่นการตั้ง Data Center ฐานการผลิตสินค้าเทคโนโลยีหรือชิ้นส่วนประกอบพร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังนครเฉิงตูเพื่อเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ของไทยในจีนและวันสุดท้ายที่กรุงปักกิ่งจะหารือทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจในหลายด้าน
3: ในทีครั้งนี้ก็หนึ่งก็ไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปเปิดสำนักงาน BOI ที่เฉิงตูแล้วก็ทางรัฐบาลของสาธารณรัฐประชาชนจีนก็เลยขอให้ผมได้ไปเยือนปักกิ่งด้วยอย่างเป็นทางการเพราะจะได้ใช้เวลาเดียวกันเลยเรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูซิว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
2: ด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI และภาคธุรกิจไทยเพื่อพบปะนักลงทุนจีนและแสวงหาโอกาสการลงทุนอันจะนำไปสู่การจ้างงานสร้างรายได้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปสวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงการคลังประกาศผลคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีผู้ผ่านเกณฑ์ 9,500,000 รายและเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อได้วันพรุ่งนี้ส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมได้คัดกรองคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายจากจำนวนผู้เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนทั้งหมด 18,800,000 รายซึ่งสัดส่วนผู้ผ่านเกณฑ์คิดเป็น 14% ของประชาก

0: รทั้งประเทศโดยประชาชนสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านช่องทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5 แห่งสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันที่31 กรกฎาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1 สิงหาคมนี้ขณะผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1 ตุลาคม 2569กระทรวงการคลังยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้ถือเป็นการบูรณาการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐที่สมบูรณ์และมีความเป็นปัจจุบันมากที่สุดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
1: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1 สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1 ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2 หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
0: โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยอีกว่ากระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แก่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมที่ไม่ผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่จำนวนประมาณ6 ล้านรายโดยจะใช้แหล่งเงินทุนจากการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของพระราชกำหนดเงินกู้ที่เคยตั้งงบประมาณรองรับผู้มีสิทธิกลุ่มเดิมจำนวน13,180,000 รายในช่วง2 เดือนนี้มาใช้ดำเนินการทดแทนเพื่อเยียวยาผู้ที่หลุดจากระบบสวัสดิการปฏิพลสถาพรมมารายงาน
2: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบท้องถิ่นกลุ่มแรก 3,600 คนในวันพรุ่งนี้จากนั้นจะตรวจนับคะแนนและประกาศขึ้นบัญชีใหม่
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรณีตรวจพบความผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แต่งตั้งนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรให้ดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนใหม่เพื่อเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบหลักและเร่งแก้ไขปัญหานี้โดยตรงเนื่องจากกฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจออกประกาศบรรจุเป็นผู้มีสิทธิในการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งดังกล่าวและจากการตรวจสอบคะแนนดิบเปรียบเทียบกับประกาศรายชื่อพบผู้สอบแข่งขันที่มีคะแนนผิดปกติชัดเจนจำนวน 5,814 คนซึ่งแบ่งออกเป็น3 กลุ่มจากการหารือร่วมกันเห็นด้วยว่ากรณีนี้ถือเป็นความจำนวนต่อหลักฐานที่ปรากฏความไม่ถูกต้องชัดเจนจึงเตรียมจัดประชุมเร่งด่วนในวันพรุ่งนี้เพื่อมีมติเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในการพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มบุคคลที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มแรกทันทีจำนวน 3,621 คนควบคู่ไปกับการพิจารณายืดอายุบัญชีเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดสำหรับการเร่งรัดดำเนินการในครั้งนี้มุ่งหวังคืนความชอบธรรมให้แก่กลุ่มผู้สอบแข่งขันที่ผ่านเกณฑ์อย่างถูกต้องตามกระบวนการจริงซึ่งมีจำนวนมากกว่า 9,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยหลังจากกระบวนการเพิกถอนผู้กระทำผิดเสร็จสิ้นกระทรวงมหาดไทยจะประสานงานร่วมกับหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่ตรวจสอบเพื่อดำเนินการตรวจนับคะแนนสอบใหม่ทั้งหมดของผู้เข้าสอบกว่า 400,000 คนเพื่อจัดลำดับคะแนนใหม่ก่อนจะพิจารณาเรียกบรรจุบุคคลในลำดับถัดไปทดแทนตำแหน่งที่ว่างลง
4: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราจะต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมพรุ่งนี้เลยในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยตอนนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุด
3: ทางนี้ยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยต้องการแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังปัจจุบันอยู่ระหว่างการขยายผลสอบสวนทางคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งจะนำข้อมูลหลักฐานทั้งหมดมาประกอบการพิจารณาต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่นายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวถึงการตรวจข้อสอบท้องถิ่นจำนวน 800,000 ใบว่าขณะนี้กระดาษคำตอบอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ดังนั้นจะตรวจจากหลักฐานจากแฟลชไดรฟ์ที่สแกนสำเนาคำตอบไว้แล้วโดยผู้ตรวจข้อสอบส่วนหนึ่งจะเป็นคณะกรรมการที่มีความเป็นกลางส่วนกรณีกลุ่มคนที่จะถูกให้ออกจากราชการจำนวน 3,621 คนจะต้องชดใช้เงินเดือนที่เคยได้รับอย่างไรนั้นเรื่องนี้จะมีการพิจารณาตามพฤติกรรมอีกครั้งว่าจะมีบทลงโทษอย่างไรซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไปซึ่งกลุ่มนี้บรรจุเป็นข้าราชการช่วงเดือนมีนาคม2569ที่ผ่านมาส่วนกรณีขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ภาคคอที่กรรมการมีการกดคะแนนเพื่อให้อีกกลุ่มสอบผ่านนั้นต้องกลับไปดูข้อเท็จจริงซึ่งอยู่ในกระบวนการตรวจสอบของปปช.เช่นเดียวกับการตรวจกระดาษคำตอบกรุงเทพมหานครสรุปยอดผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวมีผู้เสียชีวิตรวม33รายกรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดพบว่ายอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน33รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น6รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วทั้ง33รายขณะที่ยอดผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ที่71คนซึ่งได้รับการจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน14รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน13รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน44รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทั้งนี้สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องโถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713นอกจากนี้กรุงเทพมหานครได้สั่งปิดสถานบริการที่ไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยชั่วคราว3แห่งและจะตรวจให้ครบทั้ง50เขต
5: นายชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้สำนักงานเขตทั้ง50เขตรวมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการโดยมุ่งเน้นตรวจสอบการประเมินระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยทางหนีไฟอุปกรณ์ดับเพลิงและการตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการและการใช้อาคารให้ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคารพ.ศ. 2522โดยล่าสุดได้มีคำสั่งปิดและระงับการให้บริการชั่วคราวกับสถานประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายใน3พื้นที่ประกอบด้วยย่านพระราม1เขตปทุมวันพบพฤติการแอบแฝงเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการไม่มีป้ายทางหนีไฟและมีสิ่งกีดขวางบริเวณทางออกฉุกเฉินย่านจรัญสนิทวงศ์เขตบางกอกน้อยพบการเปิดให้บริการเข้าข่ายจัดมหรสพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการและย่านเพชรบุรีเขตราชเทวีพบผู้ประกอบการยังคงลักลอบเปิดให้บริการอย่างต่อเนื่องทั้งที่เคยถูกตักเตือนและออกหนังสือแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วโดยยื่นคำขาดให้หยุดการดำเนินกิจการภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่งทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดฝ่าฝืนคำสั่งระงับกิจการของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและจะมีโทษปรับเพิ่มอีกไม่เกินวันละ 25,000 บาทตลอดระยะเวลาที่ยังคงฝ่าฝืนคำสั่งจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
2: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าคัดกรองธุรกิจเสี่ยงกว่า 3,000 รายป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นนอมินีและเตรียมออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติมเริ่มวันที่1สิงหาคมนี้
6: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีโดยใช้ข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นงบการเงินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์และจัดกลุ่มความเสี่ยงโดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายนที่ผ่านมา มีบริษัทจัดตั้งใหม่ 38,246 รายในจำนวนนี้พบบริษัทที่มีชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 และเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวน 3,270 รายโดยธุรกิจที่พบมากที่สุดได้แก่ร้านอาหารและภัตตาคารธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการส่วนจังหวัดที่พบได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและสมุทรปราการขณะที่ผู้ถือหุ้นต่างชาติ3อันดับแรกได้แก่จีนอินเดียและฝรั่งเศสนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังตรวจสอบนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ 40-49.99 ใน10จังหวัดท่องเที่ยวและกรุงเทพปริมณฑลอีก6จังหวัดซึ่งพบกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงสูงมากก่อนส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมสรรพากรกรมที่ดินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ร่วมตรวจสอบต่อไปอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวเพิ่มเติมว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกคำสั่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลางที่2/2569กำหนดหลักเกณฑ์และเอกสารประกอบการจดทะเบียนกรณีที่มีคนต่างด้าวร่วมลงทุนหรือมีอำนาจลงนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบโดยจะมีผลตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปบุริมประโสภาภาครายงาน
2: โครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมีประชาชนเข้าร่วมแล้วกว่า150รายโดยธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มได้รับความนิยมสูงสุดนายพูนพงศ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสว่าปัจจุบันมีประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า150รายและยังมีผู้สนใจติดต่อสอบถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อเข้าสู่ระบบโดยธุรกิจที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่อาหารและเครื่องดื่มเนื่องจากใช้เงินลงทุนไม่สูงมากโดยแพ็กเกจแฟรนไชส์อาหารมีมูลค่าเริ่มต้น 16,000 บาทซึ่งภาครัฐสนับสนุนค่าแพ็กเกจสูงสุดร้อยละ50ทำให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการชำระเพียง 8,000 บาทพร้อมได้รับอุปกรณ์และวัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นสร้างอาชีพนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับการสนับสนุนด้านช่องทางการจำหน่ายโดยมีพื้นที่ขายในเครือโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 สาขารวมถึงพื้นที่การค้าในตลาดกว่า100แห่งรวม 10,000 จุดทั่วประเทศโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่เป็นเวลา6เดือนตลอดจนได้รับการสนับสนุนแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยพิเศษจากธนาคารและสามารถเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์จากโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างฐานลูกค้าเพิ่มยอดขายและสร้างรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นประกอบธุรกิจทั้งนี้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.th หรือสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570อธิบดีกรมประมงชี้แจงผลตรวจพิสูจน์ชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องที่แตกต่างจากหน่วยงานอื่นอาจเกิดจากการใช้ตัวอย่างคนละรุ่นการผลิต
7: นางธิติพรหลาวประเสริฐอธิบดีกรมประมงเปิดเผยว่าจากกรณีที่สังคมให้ความสนใจและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการตรวจชนิดสัตว์น้ำในผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องกรมประมงขอชี้แจงว่าการดำเนินการเป็นไปตามเทคนิคมาตรฐานของห้องปฏิบัติการสากลโดยใช้หลักสันฐานวิทยาหรือ morphology identification และหลักอนุกรมวิธานหรือ taxonomy ซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่กรมประมงใช้ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำเพื่อการส่งออกและผ่านการประเมินจากประเทศคู่ค้าอาทิสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐเกาหลีอย่างต่อเนื่องสำหรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ส่งมาให้ตรวจสอบเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาจำนวน3ชุดกรมประมงได้ตรวจสอบและจำแนกชนิดปลากระป๋องตามหลักการที่ถูกต้องซึ่งสามารถจำแนกปลานิลและปลาหมอคางดำได้เนื่องจากปลาทั้ง2ชนิดมีลักษณะจำเพาะเช่นจำนวนแถวเกล็ดเหนือเส้นข้างลำตัวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนสำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยลำดับเบส DNA นั้นเป็นอีกหนึ่งเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่มีความจำเพาะแต่การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์จะต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนในระดับโมเลกุลใช้เวลานานและมีค่าใช้จ่ายสูงส่วนกรณีผลการตรวจของหน่วยงานอื่นแตกต่างจากผลการตรวจของกรมประมงในทางวิชาการจำเป็นต้องพิจารณาว่าเป็นตัวอย่างจากรุ่นการผลิตเดียวกันหรือกระป๋องเดียวกันหรือไม่ เนื่องจากโรงงานอาจใช้วัตถุดิบจากหลายแหล่งในแต่ละรุ่นการผลิตและกรณีที่ปัจจัยแวดล้อมของตัวอย่างที่ตรวจแตกต่างกันก็อาจส่งผลให้มีการจำแนกชนิดแตกต่างกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: หลายคนอาจคิดว่าอวกาศเป็นเรื่องไกลตัวเป็นเรื่องของนักบินอวกาศหรือประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่ความจริงแล้วเทคโนโลยีอวกาศอยู่ในชีวิตประจำวันของเรามานานแล้วไม่ว่าจะเป็น GPS ที่ใช้เดินทางการพยากรณ์อากาศการสื่อสารผ่านดาวเทียมการบริหารจัดการภัยพิบัติการเกษตรแม่นยำหรือแม้แต่เทคโนโลยี AI ที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วล้วนเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอวกาศทั้งสิ้นวันนี้หลายประเทศกำลังลงทุนในเศรษฐกิจอวกาศอย่างจริงจังบางประเทศถึงขั้นจัดตั้งกองทัพอวกาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเทคโนโลยีและความมั่นคงแห่งอนาคตขณะเดียวกันยังมีการศึกษารูปแบบใหม่ๆเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์และศูนย์ข้อมูลในอวกาศเพื่อรองรับการเติบโตของ AI ในระยะยาวประเทศไทยเองมีศักยภาพไม่น้อยด้วยทำเลที่ตั้งใกล้เส้นสูงสูตรมีบุคลากรคุณภาพมีดาวเทียมของไทยมีสถาบันการศึกษาที่ผลิตกำลังคนด้านอวกาศและกำลังเดินหน้าพัฒนากฎหมายกิจการอวกาศเพื่อสร้างความพร้อมรองรับการลงทุนในอนาคตการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าอวกาศยานจึงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่คือการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและระบบนิเวศใหม่เพื่อสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตดึงดูดการลงทุนสร้างงานคุณภาพเพราะการลงทุนในอวกาศวันนี้คือการลงทุนเพื่อขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในวันข้างหน้าสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: 19:22 รับฟังข่าวต่างประเทศครับกรมการขนส่งทางน้ำของอินเดียออกคำสั่งห้ามเจ้าของเรือบรรทุกสินค้าผู้จัดการเรือพาณิชย์และบริษัทจัดหางานส่งลูกเรือชาวอินเดียไปทำงานบนเรือที่สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซที่สำคัญที่สุดของโลกจนกว่าจะมีคำสั่งเพิ่มเติมหลังสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของลูกเรือชาวอินเดียที่ปฏิบัติหน้าที่ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียนอกจากนี้ยังกำชับให้กัปตันเรือตรวจสอบให้แน่ใจว่าแล่นเรือด้วยความระมัดระวังอย่างเพียงพอท่ามกลางสถานการณ์ความมั่นคงในอ่าวเปอร์เซียช่องแคบฮอร์มุซและบริเวณหน้าน้ำโดยรอบทั้งนี้อินเดียมีลูกเรือที่ทำงานบนเรือพาณิชย์ทั่วโลกมากกว่า 300,000 คนสูงสุดเป็นอันดับ3ของโลกอย่างไรก็ตามมีรายงานลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต2รายจากเหตุโจมตีเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอนุมัติการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้แก่ซาอุดีอาระเบียมูลค่า 1,960 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งรวมถึงระบบปล่อยจรวดนำวิถีความแม่นยำสูงพร้อมหัวรบจำนวนสูงสุด 20,000 ชุดโดยระบุว่าการจำหน่ายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมขีดความสามารถด้านการป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดีอาระเบียรวมถึงยกระดับความร่วมมือทางทหารระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียและประเทศพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคที่ทวีความตึงเครียดความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีสนามบินแห่งหนึ่งในเมืองอับฮาของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาขณะเดียวกันสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีอิหร่านพร้อมบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่ออิหร่านอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81 เซนติเมตรและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56 เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 8 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
13: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
2: ว้าว
1: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:07 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรพระคณิษฐาในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรและพลเรือโทเซอร์ทิโมธีลอเรนซ์พระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะพระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทตามลำดับดังนี้พระเทพวัชรธรรมโสพลศิลาสิริจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินธุ์และคณะพระสงฆ์เฝ้าถวายเงินพระพุทธรูปและวัตถุมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569พระเทพวชิระวิทยานุสิทธิ์วราปุญญวโรเจ้าอาวาสวัดโพทองกรุงเทพมหานครและคณะเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปและงาช้างพร้อมฐานไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569กับถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวัตถุมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระพรหมวชิโรดมสุทัศน์วรทัศน์ศรีเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และคณะบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปวัตถุมงคลและสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569หม่อมราชวงศ์จียากรอาภากรเสสาเวทประธานกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรในพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นำสมาชิกราชสกุลอาภากรและคณะกรรมการมูลนิธิราชสกุลอาภากรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางสมาธิพระพุทธอุดมมงคลวโรภาสขนาดหน้าตัก9นิ้วแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายชุดเหรียญที่ระลึกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ครบ100ปีแห่งการสิ้นพระชนชุดตราไปรษณียากรที่ระลึก100ปีแห่งวันสิ้นพระชนพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หนังสือพระประวัติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และหนังสือตำรายาหมอพรเล่มที่1และเล่มที่2แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานำคณะผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลเกียรติยศทางการกีฬาแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงพระปรีชาสามารถทรงนำนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเรือใบรายการคิวบอส SSL 47ในการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33พุทธศักราช2568และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันเรือใบรุ่น IRC ซีโร่ในนามทีมวายุในการแข่งขันเรือใบนานาชาติชิงถ้วยพระราชทานภูเก็ตคิงคัพรีกาต้าครั้งที่37ประจำปี2568ณหาดกะตะอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตอีกทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างแก่นักกีฬาที่ควรค่าแก่การยกย่องและมีน้ำพระราชหฤทัยเต็มเปี่ยมด้วยความเป็นนักกีฬานายโนริ

0: ากิยามาชิตะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตู้เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569รองศาสตราจารย์เทพพงพาณิชย์นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงเชี่ยวชาญการพัฒนาประเทศสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมกับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวหลักสูตรนานาชาติพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตะกร้าบรรจุผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิสังคมสืบสานรักษาต่อยอดแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าสิ้นตีนจกพญาเมืองรองไทยโทนครามลายดอกอินทรี
1: Refresh Refill the music
2: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
4: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
4: ว้าว
3: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partner

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์ครายการทอล์คที่เป็นแนววาไรตี้นะครับโดยที่จะเอาข่าวสารสาระบันเทิงเอามาผสมผสานกันอย่างลงตัวนะครับผมธีรพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์2ทุ่ม10นาทีถึง3ทุ่มโดยประมาณทาง TikTok Live เชียงใหม่วาไรตี้ทอล์คและลิงก์สัญญาณออกอากาศไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่รีดิโอนะครับคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรายการทางระบบออนไลน์ของทางสถานีได้นะครับที่ www.chiangmairadio.com นะครับแล้วก็ทุกสิ้นวันนะครับทางทีมงานจะนำเอาไฮไลท์ช่วงสำคัญของรายการเอาไปโพสต์ไว้ในแฟนเพจ Facebook ใน TikTok และใน YouTube ของเชียงใหม่ Variety Talk ด้วยนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคม2569ช่วงเชียงใหม่ทอล์คเป็นช่วงบอกเล่า90เหมือนเดิมนะครับก็จะแจ้งกิจกรรมเรื่องแจ้งให้ทราบประกาศแจ้งเตือนต่างๆทุกประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกิดในจังหวัดเชียงใหม่เรื่องที่เกิดในภูมิภาคเรื่องที่เกิดในบ้านเราเรื่องที่เกิดทั่วโลกเอามาพูดคุยกันในช่วงที่1ช่วงบอกเล่า90เชียงใหม่ทอล์คช่วงที่2ช่วงวาไรตี้ทอล์คครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ทุกเรื่องราวที่อยู่ในประเด็นแล้วก็อยู่ในกระแสไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงเทคโนโลยีไอทีการสื่อสารนวัตกรรมต่างๆรวมถึงเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆด้วยทักทายคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องส่งอยู่ในห้องไลฟ์เรียบร้อยแล้วคุณอัศวิน A1บอกว่าวันนี้เป็นวันแห่งความหวังแห่งชาติแล้ววันนี้สมหวังหรือผิดหวังครับแจ้งได้นะครับวันนี้มีคนสมหวังเยอะเลยนะครับอยู่ที่ลำพูนคนหนึ่งป่าซางนะครับสมหวังไป6ล้านสมหวังแรงจังคุณพุทธชัยชนะสวัสดีนะครับคุณเอกลินวิสูสวัสดีนะครับนะฮะหลายๆท่านก็กำลังทยอยเข้ามากันนะครับในห้องไลน์นี้เดี๋ยวให้เวลาสักแป๊บนึงเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับคุณฟังเดี๋ยวมาอยู่ด้วยกันต่อกับช่วงของเชียงใหม่ทอครับสักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร092-252-7799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: อุปล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.furama.com
3: ท่านนี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
3: ผลิตรายการโดย CMV Media
4: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค
5: ทักทายแฟนรายการหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์เพิ่มเติมนะครับคุณยุพาสวัสดีครับอาจารย์ทศพรชัยประคองจันอักสวัสดีครับคุณพี่สารรุหะฉันสวัสดีนะครับยูเซอร์ทุกท่านสวัสดีนะครับคุณเกตคุณอำนาจ79คุณเอ็นคุณจตุรงค์เชื่อพุทธคุณครูโอคุณเบล11502คุณเด็กใต้ป้ายนคร คุณต่อยวัดสิงห์คุณธินวุฒิหานตระกูลคุณธิราวีปีนาคคุณอินกรคงบุญคุณสมบัติครับสวัสดีนะครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเสียงดีเจฉลามมาโวยวายเดินเดินบ่นโวยวายทั้งวันนะครับก็เขาคงมีความสุขของเขาอะนะผมก็เลยไม่รู้ใจยังไงปล่อยเข้าไปตามเป็นธรรมชาติคุณผู้ฟังครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับตามธรรมเนียมนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันฝนจริงช่วงที่เชียงใหม่ฝนไม่ตกมา2วันแล้วนะครับร้อนอากาศร้อนนะไม่ตกมา2วันแล้วนะครับคุณพระพลอยดีวะเนี่ยสวัสดีนะครับวันนี้มีอินโฟกราฟิกจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับพยากรณ์อากาศวันนี้16กรกฎาคมช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมาก็พยากรณ์ไป24ชั่วโมงจนถึง18นาฬิกาในวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือฝน 40% ครับภาคกลาง 40% ครับภาคอีสาน 40% ครับภาคตะวันออก 60% กรุงเทพฯปริมณฑล 60% วันนี้ฝนค่อนไปทางภาคตะวันออกและกรุงเทพนะครับภาคใต้ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็ฝั่งละ 30% เท่ากันนะครับเน้นไปที่ภาคตะวันออกนะฮะส่วนของแยกลายภาคไปแล้วนะครับก็ทั่วไทยถ้าเฉลี่ยจริงๆก็ครึ้มวันนี้เชียงใหม่ก็ครึ้มมีแดดออกแค่ช่วงประมาณช่วง10โมง11โมงจนถึงช่วงประมาณบ่ายๆนะครับแล้วก็ครึ้มแล้วก็มาสว่างแดดมาอีกทีตอน 5-6 โมงเย็นแล้วก็มืด นะครับภาพรวมก็ประมาณเนี้ยนะครับอย่างที่อินโฟกราฟิกบอกนะครับเน้นไปที่ภาคตะวันออกกับกรุงเทพปริมณฑลนะครับฝนจะเยอะหน่อยที่อื่นก็ 30-40% เดี๋ยวผมดูเพจเรื่องของแจ้งเตือนอากาศนิดนึงครับว่ามีโซนไหนบ้างที่มีโอกาสที่จะมีฝนแบบชัดเจนบ้างนะครับก็ไม่มีนะครับภาพรวมก็เหมือนทางอุตุเขาพยากรณ์มานะครับฝั่งของเชียงใหม่เองนะครับเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026อันดับ2นะครับโดยนิตยสารท่องเที่ยว Travel and Leisure นะครับเป็นนิสานท่องเที่ยวชื่อดังของอเมริกาเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026นะครับเป็นรางวัลเขาเรียกว่าสำรวจรางวัลระดับ World Best Award นะครับก็จะเชิญชวนนิสานฉบับนี้เชิญชวนผู้อ่านจากทั่วโลกมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางที่ประทับใจให้คะแนนหมดฮะโรงแรมรีสอร์ทเมืองเกาะเรือสำราญสปาสายการบินบริการอื่นเอามารวมคะแนนกันนะครับอันดับ1เกียวโตญี่ปุ่นอันดับ2เชียงใหม่ประเทศไทยอันดับ3ฮอยอันเวียดนามอันดับ4กรุงเทพประเทศไทยอันดับ5เสียมราชกัมพูชาอันดับ6โตเกียวญี่ปุ่นอันดับ7อูบุตอินโดนีเซียอันดับ8อุดัยปุระอินเดียอันดับ9โอซาก้าญี่ปุ่นอันดับ10ชัยปุระอินเดียอันดับ11กรุงโซเกาหลีใต้อันดับ12มุมไบอินเดียอันดับ13โกเบญี่ปุ่นอันดับ14พนมเปญกัมพูชาและก็อันดับ15ประเทศสิงคโปร์เลยนี่15อันดับเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียประจำปี2026นะครับก็ต้องร่วมแสดงความยินดีนะครับแต่ละท่านก็บอกมันจะดีที่สุดในถนนก็พังฟุตบาทก็เละ นะครับดูภาพรวมเขามองภาพรวมวันนี้วันแห่งความอย่างที่คุณอัศวินบอกสวัสดีคุณแม่จันทาครับสวัสดีครับเข้ามาแล้วนะครับคุณระเนนะครับ วันนี้วันแห่งความหวังเราวันที่1ครับ639214เลขท้าย2ตัว71นะครับเลขหน้า3ตัว683กับ709เลขท้าย3ตัว746กับ427นะครับเห็นบอกวันรางวัลที่1ไปอยู่ที่อำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนใบหนึ่งนะ6ล้านก็แสดงความยินดีด้วยเห็นว่าเป็นมีอาชีพค้าขายนะครับเป็นแม่ค้านะครับบอกซื้อแล้วมันไม่ถูกหาสรุปเมื่อวานนี้น้องไทเกอร์แพนด้าแดงทายถูกนะคุณอัศวินทายผิดคุณอัศวินทายอังกฤษน้องไทเกอร์ทายอาเจนก็ชนะแบบนาทีบาปอีกละบอลตอนชนะเหมือนตอนชนะอะไรชนะอียิปต์เข้ามาใช่ไหมชนะลูกสุดท้ายตอนนาทีบาปนะนะครับตอนนาทีเจ็บก็ตอนนี้เราได้คู่ชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2026แล้วนะคุณผู้ฟังก็คืออาร์เจนตินากับสเปนก็สูสีอะนะเชียร์ทีมไหนรักทีมไหนก็ว่ากันไปเอาทีมนั้นนะอีกเรื่องนึงครับคุณผู้ฟังที่หลายท่านรอคอยก็คือการประกาศผลนะครับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569อันนี้ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไม่มีการเอาเกณฑ์กรณีผู้ขอใช้สิทธิ์มีบุตรไปขอหักลดหย่อนภาษีในฐานะบิดามารดามาใช้ในการลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีการปรับเกณฑ์คุณสมบัติมีเงินสินเชื่อรวม 100,000 บาทจะไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรเข้ากับเกณฑ์สินเชื่อทั่วไปที่ประกาศไปก่อนหน้านี้นะครับก็ตัดออกสองข้างนี้แล้วก็ที่ผ่านมานะครับมีการเพิ่มเติมกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่เป็นกลุ่มเปราะบางที่แท้จริงจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีก 5.4 ล้านคนนะครับเข้าสู่กระบวนการคัดกรองตามขั้นตอนนะฮะตอนนี้ก็จะประกาศผลพรุ่งนี้17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6โมงเช้าเป็นต้นไปเลยนะครับแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในชั้นรัฐธนาคารรัฐแห่งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับออมสินธ.ก.ส.ธ.อ.ส.ธนาคารอิสลามแล้วก็ธนาคารกรุงไทยนะกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการอยู่แล้วแล้วมาเช็คสิทธิ์ก็คือสมาชิกเก่าถ้าผ่านพรุ่งนี้ตั้งแต่1สิงหาไปก็ใช้สิทธิ์ได้เลยแต่กลุ่มใหม่ที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ 5.4 ล้านคนนั้นถ้าผ่านจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้1ตุลา69นะครับแล้วก็เรื่องของการขอทบทวนสิทธิ์ขออุทธรณ์กันก็เดี๋ยว 17-31 กรกฎาคมเขาก็จะเปิดให้ทีนี้ความตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้ความตื่นเต้นมันอยู่ตรงนี้คือทางกระทรวงอ่ะเขาเคาะตัวเลขมาแล้วคุณฟังว่าส่งเข้าไปทั้งหมด18ล้าน8แสน20,000ลายประมาณตัดเศษไม่พูดถึงนะครับประมาณนี้พรุ่งนี้ที่ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นนะครับ9ล้าน5แสนลายหายไปครึ่งนึงโฆษกกระทรวงการคลังนะครับบอกว่าจากการพิจารณาผลเนี่ย 18.82 ล้านลายเหลือ 9.51 ล้านลายแบ่งเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเดิม 12.7 ล้านลายกลุ่มที่2คนที่ไม่มีบัตรตามฐานข้อมูลความจะเป็นพื้นฐานของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยแล้วก็สมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีก 740,000 ได้สำรวจเพิ่มเติม ในช่วงการลงทะเบียน5,380,000รายเนี่ยรวมกันแล้วอ่ะ18 ล้านเนี่ยเหลือ9,500,000พรุ่งนี้ลุ้นใครจะอยู่ใครจะไปนะครับหกโมงเช้าไปต้นไปครับคุณฟังก็ไปเช็คสิทธิ์กันดูนะครับเรื่องของสอบทุจริตท้องถิ่นนะครับก็ยังต้องตามกันต่อตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเจอมา 5,800 กว่าคนแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มที่1เนี่ยพบหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามีการปรับเพิ่มคะแนนของคือคะแนนข้อสอบตกปรับให้เป็นสอบผ่านนะครับ 3,621 คนตอนแรกเขาบอกว่า23กรกฎาคมครับกำหนดว่า23กรกฎาคมจะส่งข้อมูลกลุ่มนี้ให้คณะกรรมการกสทหรือกรรมการกลางฟันนะครับตอนนี้เขาบอกว่ามันช้าไปเพราะมันชัดเจนไอ้กลุ่มนี้มันชัดเจนว่าแก้คะแนนจากตกเป็นผ่านเขาบอกว่าเอาพรุ่งนี้เลย23กรกฎาช่วงบ่ายพี่นาออกมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งกลุ่มนี้โดนก่อนทันทีเพราะมันชัดนะครับรายชื่อทั้ง 3,621 คนเนี่ยจะถูกส่งไปยังจังหวัดต่างๆที่

0: ุคคลเหล่านี้ได้เดินทางไปบรรจุแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ทำงานอยู่ให้แต่ละจังหวัดรับไปดำเนินกระบวนการถอดถอนการบรรจุตามขั้นตอนทางปกครองต่อไปนะครับและจะไม่มีการประกาศรายชื่อเปิดเผยต่อสาธารณะโดยตรงนะครับเขาจะใช้วิธีแจ้งผลตรงไปยังจังหวัดแทนถ้าถามว่าแล้วเงินเดือนที่รับมาแล้วล่ะหลังจากที่ได้รับการบรรจุไปแล้วแล้วมาเจอว่าคุณโกงเนี่ยเงินเดือนค่าตอบแทนของกลุ่มบุคคลเนี้ยที่เคยได้รับเงินเดือนไปแล้วในระหว่างปฏิบัติงานก็จะต้องเอามาสู่กระบวนการพิจารณาตามข้อกฎหมายอีกครั้งหนึ่งก็ดูเจตนาแล้วก็พฤติการประกอบกันว่าจะมีผลผูกพันตามกฎหมายอย่างไรนะครับอาจจะต้องมีการเรียกคืนสินของทางราชการกลับคืนมาอย่างไรบ้างคือถ้าถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นข้าราชการแบบผมนะผมก็มองว่าบุคคลกลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นข้าราชการมาตั้งแต่แรกแล้วครับเขาไม่ได้เป็นข้าราชการมาตั้งแต่แรกแล้วแต่เขาเข้าไปด้วยการทุจริตเพราะนั้นเงินเดือนมันไม่ควรได้รับควรจะเรียกคืนทั้งหมดจะดำเนินการทางแพ่งอะไรยังไงก็ว่ากันไปถ้าถามผมนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ากรรมการกลางเขาจะว่ายังไงอะคนกลุ่มนี้เขาไม่ได้เป็นข้าราชการตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับตอนนี้ปลัดมหาไทยเขาบอกว่ายอดของคนที่ถูกเรียกมารายงานตัวเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าบรรจุรับราชการจริงทั่วประเทศเนี่ยทั้งหมดเลยนะมันมี 14,988 คนยอดเรียกบรรจุเดิมคือ 15,520 คนแต่มีคนที่ไม่มารายงานตัว530คนในจำนวนคนที่บรรจุจริงนี่นะครับพบว่ามีกลุ่มคนทั้งหมด 9,174 คนที่ผลคะแนนดิบตรงกันทุกประการกับการประกาศรายชื่อเพราะนั้น9174คนเนี่ยคือเขาสอบเข้ามาได้จริงนะครับข้าราชการกลุ่มเนี้ย 9,174 คนเนี่ยเป็นผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์ด้วยความรู้ความสามารถและก็มาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแต่ตอนนี้มันถูกเหมารวมหมดคนที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นในรอบนี้มันโกงมาอะไรประมาณนี้เพราะคนโกงมันเยอะมากนะครับเขาบอกว่าก็ต้องรีบเร่งทำความจริงให้แจ้งเพื่อคืนความสบายใจแล้วก็ปลดเรื่องความกังวลใจให้กับ 9,174 คนนี้นะครับกลุ่มที่2ฮะคุณผู้ฟังเป็นกลุ่มที่คะแนนเดิมเขาดีอยู่แล้วคือผ่านแต่มันอาจจะผ่านแบบได้ลำดับท้ายๆอ่ะผ่านแบบได้ลำดับท้ายๆก็เลยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณอยากได้ลำดับแรงกิ้งให้มันอยู่บนๆใช่ไหมคุณจะได้เลือกสถานที่ที่คุณอยากบรรจุก่อนนะก็ถูกอัพคะแนนเพิ่มด้วยการแก้ไขกระดาษคำตอบกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่เอกสารคะแนนยังไม่มีความชัดเจนนะครับอันเนี้ยเขาจะเอาไปตรวจคะแนนใหม่หมดจัดลำดับแรงกิ้งใหม่ถ้าแน่นอนนะถ้าตรวจสอบรอบใหม่แล้วได้คะแนนจริงๆมันไม่ถึงเกณฑ์มันก็ต้องตกไปตามระเบียบนะครับนี่คนสอบ 400,000 กว่าคนนะคุณฟังครึ่งล้านนะครับกระดาษคำตอบไป 800,000 กว่าแผ่นของคนสอบ 400,000 คนแน่นอนว่ามันมีช่วงเช้าสอบภาคกก็แผ่นหนึ่งช่วงบ่ายสอบภาคขก็แผ่นหนึ่งนะครับก็ตอนนี้กระดาษคำตอบตัวจริงอยู่ที่ปปช.นะครับแล้วมีหลักฐานที่เป็นสำเนาไฟล์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นไฟล์ PDF เป็น USB เนี่ยนะครับอยู่ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นแฟลชไดรฟ์นะครับเอามาใช้เป็นหลักฐานในการตรวจทานได้เปรียบเทียบได้แต่ตอนนี้ข่าวคือมีการให้ข้อมูลไม่เหมือนกันระหว่างผู้จ้างและผู้จ้างคือสอทอคือส่วนท้องถิ่นผู้รับจ้างคือผู้จัดสอบคือมสวมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับว่าทางวันแรกที่เรียกมาชี้แจงเนี่ยทางมสวนี่เขายกทีมกันมาหมดเลยนะมาแบบมาเต็มแล้วก็ชี้แจงปุ๊บคู่กรณีคือสถไม่มาบอกว่าติดภารกิจติดราชการอันนี้คือเบื้องต้น างมสบก็ท้าบอกว่าแน่จริงให้ไปเอาแฟลชไดรฟ์กับไฟล์กระดาษคำตอบด้วยกระดาษคำตอบตัวจริงที่ปปช.มาเทียบกับของมสบดูมสบรับประกัน 100% ว่าตรงหมดแต่ไม่แน่ใจว่าแฟลชไดรฟ์ที่อยู่ที่สถ.ตรงกับอันไหนตรงกับมสบตรงกับปปช.หรือตรงเฉพาะประกาศคะแนนที่ประกาศไปแล้วขั้นตอนมันมีลักลั่นกันอย่างหนึ่งครับคุณผู้ฟังที่ตอนนี้มสบพลาดนะเท่าที่ผมลองอ่านข้อมูลศึกษาข้อมูลมาเนี่ยนะครับคือหลังจากที่ส่งไฟล์แฟลชไดรฟ์ไปให้กสทแล้วเนี่ยนะครับว่าอันเนี้ยตรวจดูแล้วนะคะแนนคนนี้ได้คนนี้ตกอย่างเรียงลำดับแล้วเรียบร้อยแล้วมันจะต้องมีการประทับตราลงนามเอกสารรับรองอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับทางสทเนี่ยทางส่วนท้องถิ่นก็ส่งไฟล์ส่งอะไรพวกนี้กลับมาที่มสบให้ประทับตาทีเนี้ยอันที่ประทับตาส่งกลับไปที่สทกับอันต้นฉบับที่มสบมีเนี่ยมันไม่ตรงกันนะข้อมูลไม่ตรงกันมันก็เกิดข้อสงสัยว่าไฟล์ที่ส่งมาให้มสบประทับตารับรองความถูกต้องหลังจากที่ส่งไปให้สทแล้วเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือมันถูกแก้ไขมาจากตรงไหนเมื่อไหร่นี่เนี่ยมันพิรุธตรงนี้มสบเขาก็ยืนยันว่าเขาบริสุทธิ์เขาท้าให้เอากระดาษคำตอบต้นฉบับมาเทียบกับเขาเลยว่าไฟล์ของที่อยู่ในมือเขาเนี่ยถูกต้องนะครับแต่ไฟล์ที่อยู่ในมือของสทที่บอกว่ามีการมาทับตาโดยมสบแล้วเนี่ยมันไม่ถูกมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็ตามกันต่อแต่ที่แน่ๆพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ชุดแรกอะใส่เลย 3,621 คนนะครับเตรียมตัวแล้วก็เห็นในโซเชียลนะครับในโซเชียลที่เกี่ยวกับพื้นที่ปกครองท้องต่างๆนะครับก็คงจะเป็นกลุ่มที่เขาลงไปรายงานตัวแล้วทำงานไปแล้วระยะหนึ่งนะครับก็คิดว่าจะรอดที่ว่าไม่มีใครรู้ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นคนที่อยู่มาก่อนแล้วนะเขาก็เริ่มมีการทยอยโพสต์บอกว่าน้องๆที่มาบรรจุใหม่เริ่มทยอยมาลาออกมีให้เห็นบ้างแล้วนะครับก็คงจะรู้ตัวเดี๋ยวก็คงจะมีหนังสือเชิญนะครับไปที่บ้านนะว่าเชิญมาพบมาให้ปากคำนะก็ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดเนาะใครผูกก็แก้ใครผูกคนนั้นก็ต้องแก้นะครับเรื่องของคดีอาญาก็ว่ากันไปปปช.เขาก็ดำเนินการกันไปนะครับทางมหาดไทยก็ย้ำว่าพี่น้องประชาชนสบายใจได้มหาไทยลงมาเป็นแม่งานด้วยตัวเองแล้วนะครับเอาเชิญคนกลางที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมเป็นผู้ตรวจสอบด้วยก็อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยอื่นที่ไม่ใช่มสว.เอามาร่วมตรวจสอบด้วยเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดแต่มันต้องช่วยกันอ่ะมันเยอะนะคุณฟัง 400,000 คน 400,000 รหัสสอบกับ 800,000 กระดาษคำตอบนะครับโอ้มันต้องช่วยกันต้องเอาตัวจริงมาเทียบเดี๋ยวพรุ่งนี้รอฟังเรื่องประกาศเพิกถอนนะครับแล้วก็จะมีการนับคะแนนด้วยตำแหน่งว่างว่ายังไงความมันก็ต้องเรียกคนที่อยู่ลำดับถัดไปขึ้นมานะครับผมก็เชื่อว่ามันมีการขึ้นบัญชีลำดับล่างกับบัญชีสำรองอยู่แล้วนะครับก็คือเขาก็ผ่านเกณฑ์อะแต่อาจจะไม่ได้คะแนนเยอะเหมือนไอ้กลุ่ม 3,600 นะแต่ว่าไอ้กลุ่ม 3,600 เนี่ยจริงๆมันไม่เยอะมันได้คะแนนนิดเดียวมันเมคคะแนนขึ้นมานะครับเพราะนั้นคนที่อยู่ลำดับล่างๆก็คนจะได้สิทธิ์เอาคืนความสบายใจคืนความสง่างามให้กับอีก 9,000 กว่าคนนั้นด้วยนะครับที่เขาสอบเข้ามาได้เองนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูประกาศเพิกถอนอีกทีคุณฟังครับเหลืออีก5วันนะยอดผู้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมสรุปยอด 18:00 นเมื่อวานนี้ตอนนี้ฝั่งของผู้ประกันตนลงทะเบียนไปแล้ว 1,144,125 รายนะครับฝั่งนายจ้าง 12,615 รายนะครับรวมๆแล้วก็ 1,500,000 กว่าก็รอดูว่าถึงรัฐมนตรีเขาก็ขยายไปอีก5วันนะถึง20นะครับดูที่ว่าจะเพิ่มขึ้นมาได้อีกแค่ไหนนะครับ เมื่อวานนี้ครับคุณฟังผมคุยเรื่องของแคร์ไปคุยเรื่องเลือกตั้งการท้องถิ่นก็คุยเรื่องสูตรแคร์เมื่อวานที่ผมคุยเรื่องสูตรแคร์ไปผมก็เอ๊ะพอโพสต์คลิปไฮไลท์ลงไปในโซเชียลในเครือข่ายโซเชียลของรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น TikTok หรือว่า YouTube ก็ตามปรากฏว่าในทั้ง TikTok ทั้งใน Facebook YouTube คนดูน้อยสวัสดีพี่ต่ำครับใน Facebook เนี่ยมีแฟนรายการทักท้วงเข้ามาหลายท่านนี่ผมชอบนะผมขอบคุณมากเลยแสดงว่ามีคนติดตามแล้วก็อยากจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเมื่อวานผมคุยอย่างนี้ผมก็ไปฟังคลิปย้อนหลังผมนะผมไปคุยบอกว่าสูตรแคร์อนุมัติแล้วเนี่ยนะครับจะมีผลบังคับใช้หลังราชกิจจาประกาศ180วันนะครับมันเป็นการปรับคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ออกจาก33แล้วมาส่ง39แล้วกลายเป็นว่าพอเขาจะได้บำนาญเอาแต่60เดือนของ30มาคิดไอ้33ที่เขาตอนที่เขาส่งเยอะๆมันหายไปไหนประมาณนี้ก็มีการเอามาเฉลี่ยนะครับเอามาเฉลี่ยทั้งหมดตั้งแต่เขาส่ง33มาเดือนแรกเลยจนถึงส่ง39เดือนสุดท้ายนะครับเอามาเฉลี่ยคืนกันแล้วก็ทำให้เขาได้บำนาญเพิ่มขึ้นทำให้เขาได้บำนาญเพิ่มขึ้นแล้วก็มันก็จะมีกลุ่มนึงนะครับที่พอคิดคำนวณดูแล้วเนี่ยหลังจากผ่านสูตรแคร์นะครับเขาได้น้อยลงนะครับทางรัฐมนตรีหรือทางกระทรวงแรงงานก็บอกว่าคนที่ได้เพิ่มขึ้นก็คำนวณดูแล้วอันเก่าได้น้อยอันใหม่ได้เยอะให้ออนรับอันเยอะอันใหม่ไปเลยรับไปเลยนะครับแต่คนที่คำนวณมาแล้วได้น้อยเนี่ยนะครับทางกระทรวงแรงงานเขาจะชดเชยให้เขาจะเยียวยาให้ปรับให้ได้ตามสูตรแคร์ที่ได้เยอะแล้วรับไปเลยเนี่ยไอ้ตรงนี้ไม่ถูกอันนี้ขอบคุณเดี๋ยวนะมีหลายท่านก็มาทักท้วงคุณดำรงเดชโตสันเทียเนี่ยขอบคุณมากนะครับที่ทักท้วงเข้ามาใน Facebook ของรายการนะคุณปีชาวิชัยดิษขอบคุณมากนะครับนะแล้วก็คุณโหนี่ชื่อยาวมากครับเรื่องของคุณยันเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนานเทินเนี่ยนะครับแล้วก็มีคุณ YOS SOS นะครับคุยเรื่องของดีกาให้ฟังด้วยโอ้ได้ข้อมูลได้ความรู้เยอะขอบคุณทั้งทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยก็มีคุณจิตติลียะวังนะครับก็ทักท้วงเข้ามาก็ต้องขออภัยคุณฟังด้วยว่าเมื่อวานนี้นะครับไปพูดอย่างนั้นไปนะจริงๆแล้วมันไม่ถูกเรื่องนี้ถูกต้องเป็นอย่างนี้ครับผมก็เลยพอแฟนรายการทักท้วงมาผมก็เลยรีบไปหาข้อมูลจากเว็บไซต์ของกระทรวงแรงงานเลยมาดูว่าถ้ามันตรงนี้มันผิดก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับปรากฏว่าข้อมูลที่ตรงกันกับที่ผมพูดเมื่อวานก็คือว่าไอ้ร่างกฎกระทรวงเรื่องสูตรแคร์เนี่ยนะครับจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด180วันหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาสาระสำคัญคือปรับเปลี่ยนวิธีการคำนวณเงินบำนาญชราภาพจากเดิมที่ใช้สูตร Final Average Earning หรือ FAE คำนวณเงินค่าจ้างเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเอามาเป็นสูตร Career Average Revalue Earning CARE หรือสูตรแคร์คำนวณจากค่าจ้างเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานแล้วก็ปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันผ่านระบบคะแนนนะครับนอกจากนี้ยังมีการปรับหลักเกณฑ์การคำนวณเงินบำเหน็จชราภาพสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ180เดือนให้ได้รับเงินบำเหน็จเท่ากับจำนวนเงินสมทบของผู้ประกันตนและนายจ้างพร้อมผลประโยชน์ตอบแทนถึงแม้ว่าจะส่งไม่ครบ12เดือนก็ปรับให้นะครับช่วงเปลี่ยนผ่านมีการกำหนดมาตรการรองรับเพื่อคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ประกันตนโดยผู้ที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพอยู่ก่อนวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับก็คงช่วงนี้คนที่ได้รับบำนาญชราภาพอยู่แล้วนะครับช่วงที่รอ180วันที่จะประกาศใช้เนี่ยนะครับจะมีผลบังคับไม่ใช่ประกาศใช้เขาประกาศแล้วนะครับจะมีผลบังคับถ้าคำนวณตามสูตรใหม่แล้วคือสูตรแคร์แล้วได้เงินบำนาญเพิ่มขึ้นก็จะได้รับเงินเพิ่มตั้งแต่เดือนถัดจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้ไปเลยคือรับเงินจำนวนที่มากกว่าไปเลยเงินที่ปรับใหม่ แต่ถ้าคำนวณจากสูตรแคร์แล้วได้รับเงินลดลงจากที่เคยรับอยู่นะครับจะได้รับเงินบำนาญในอัตราเดิมนะครับในอัตราเดิมต่อไปและส่วนต่างที่หายไปสมมุติว่าละ 1,000 พอคำนวณสูตรแคร์ใหม่แล้ว ควรจะได้ 1,500 นะครับเขาก็จะชดเชยส่วน500นั้นให้เป็นระยะเวลา5ปีครับเป็นระยะเวลา5ปีนับจากวันที่กฎหมายมีผลบังคับใช้นะครับถ้าคำนวณตามสูตรใหม่แล้วได้รับเงินบำนาญลดลงนะจะได้รับเงินชดเชยส่วนต่างตามสัดส่วนที่กำหนดตั้งแต่ 100% ในปีแรกสมมติ500บาทคุณก็จะได้ในปีแรกก็จะได้เพิ่มจาก 1,000 เป็น 1,500 ยาวๆไปเรื่อยๆ12เดือนพอเข้าปีที่2 500นี้จะลดลงครับถ้าที่ผมดูเนี่ยทยอยลดลงจนถึง120ปีที่2ก็คงจะได้ 80% ใช่ไหมครับ8 5 40ก็ได้400ก็ 1,400 ไปอีก12เดือนปีต่อไป 60% ก็ 1,300 ไปอีก12เดือนปีต่อไป 40% ก็ 1,400 อีก12เดือนและปีที่5ครับก็ได้รับ 1,200 ไปอีก12เดือนหลังจากนั้นก็รับ 1,000 เหมือนเดิมอันนี้คือที่ถูกต้องที่ถูกต้องนะครับขอแก้ให้แล้วนะครับว่ามันไม่ใช่ว่าได้ปรับใหม่แล้วก็ได้ยาวเลยนะครับสำหรับคนที่ได้ลดลงนะโอเคนะครับอันนี้ถือว่าขอบคุณแฟนรายการที่กรุณาทักท้วงเข้ามานะขอบคุณมากครับคุณฟังครับมีเรื่องนี้เรื่องนี้คุยไปแล้วเรื่องที่บอกว่าผ่านเกณฑ์บัตรคนจนบัตรพรุ่งนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงตอนนี้ 2:48 เดี๋ยวคุณฟังเดี๋ยวพักสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ามีเรื่องดาวที่น่าสนใจมาฝากคุณด้วยนะครับเมื่อวานเรื่องที่ค้างคุณฟังไว้แล้วก็บอกว่าจะเอามาคุยก็คือเรื่องของการงานวิจัยที่บอกว่าคนที่ชอบพูดซ้ำๆหรือว่ามีคำพูดติดปากเนี่ยอาจจะเสี่ยงในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมได้เดี๋ยวคนที่สนใจเรื่องของสุขภาพช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ Variety Talk นะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ค SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
2: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
2: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
2: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
2: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
3: SD Car Center Always be with your remarkable journey
2: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
2: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ด้วยแผงโซลาร์มาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
2: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: อบล้อม วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
2: คุ้งพญารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดก

0: าณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่จุดหมายของการพักผ่อนที่ถ่ายทอดเสน่ห์เชียงใหม่ผ่านดีไซน์ล้านนาในมุมร่วมสมัยและความสะดวกสบายในทุกช่วงเวลา
1: ห้องพักหลากหลายสไตล์ล้านนาและโมเดิร์นพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสระว่ายน้ำชั้นที่5และสระว่ายน้ำชั้นดาดฟ้าห้องฟิตเนสและซาวน่าครบทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
0: ลิ้มรสเครื่องดื่มที่ล็อบบี้ลาวจ์และหลากหลายเมนูจากห้องอาหารที่เลือกอร่อยที่ตามใจคุณ
1: พร้อมห้องประชุมสัมมนาจัดเลี้ยงที่สมบูรณ์แบบอีก5ห้องรองรับได้สูงสุด200ท่านตอบโจทย์ทุกโอกาสสำคัญ
0: โรงแรมฟูรามาเชียงใหม่บนถนนห้วยแก้วใกล้ย่านนิมมานและห้างสรรพสินค้าชั้นนำห่างจากสนามบินเพียง15นาทีเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อน
1: สำรองห้องพักและรายละเอียดเพิ่มเติมโทร053415222และ www.fulrama.com นี่คือเสียงของปัดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
2: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ์
1: ผลิตรายการโดย CMV Media
2: ช่วง Variety Talk
3: สองทุ่ม53นาทีสวัสดีคุณการเปนะครับสวัสดีคุณธีรยุทธ์นพโสพลสวัสดีคุณอ้อยครับสวัสดีนะห้างชาวลิซัตเดย์นะครับสวัสดีคุณซอลินเท็ดสวัสดีคุณลำโพงแสนสุขสวัสดีพี่ต๋ำนะครับสวัสดีชีวิตคุณชีวิตคือการศึกษาสวัสดีคุณโสดจ้าไม่มีผัวนะครับสวัสดีน้องไก่ยอนะอาทิตย์ธรรมดนตรีสีสันนะครับนะสวัสดีคุณกฤษณาชมพูพื้นครับสวัสดีคุณก้อยรัชดาพรนะครับนะสวัสดีคุณสิทธิพงษ์สุทธิประภาครับสวัสดีนะครับคุณนายจันทาสวัสดีไปแล้วนะโอเคครับคุยกันต่อครับคุณฟังโอ้สัญญาณที่ FM 92เชียงใหม่เรดิโอจะตัดตอน 3:00 นตรงนะครับเดี๋ยวเราถ้าจบพร้อมเขาก็โอเคถ้าไม่จบผมคุยต่อจนจบอาจจะเลยไปนิดนึงนะครับคุณฟังที่อยู่ในห้องไลฟ์นะของ TikTok ตรงนี้ก็สามารถที่จะอยู่ด้วยกันยาวๆได้นะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Clean Power Solar Energy ครับขอบคุณเสริมสวยมนัสเชียงใหม่ขอบคุณ SD Car Center นะครับรถยนต์มือ2คัดเกรดเอของเชียงใหม่สำนักใหญ่ที่แยกหนองจอมนะครับแล้วก็สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญาเชียงใหม่ครับขอบคุณโรงแรมฟูรามาเชียงใหม่โรงแรมดีไซน์ล้านนาร่วมสมัยที่นิมมานแล้วก็ขอบคุณคุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันนะครับโรงแรมวิลล่าสไตล์ล้านนาระดับ5ดาวของเชียงใหม่สองโรงแรมนี้คุณผู้ฟังไปรับประทานอาหารนะครับแจ้งได้เลยนะครับว่าเป็นแฟนรายการของเชียงใหม่ Reality Talk ทางโรงแรมยินดีที่จะมอบส่วนลด 15% ทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มให้คุณฟังทันทีไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณ Product Creation ขอบคุณ Nice Clothing and Design และขอบคุณ Gen Farm เชียงใหม่นะครับสำหรับการสนับสนุนรายการนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้คุยกันค้างไว้แล้วก็สัญญากับคุณผู้ฟังไว้ว่าจะเอามาคุยวันนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างที่ยาวๆนิดนึงแต่ว่ารายละเอียดมันดีมากมันเป็นการเปิดเช็คสภาพเรียกเช็คสภาพร่างกายนะครับระวังครับคำพูดติดปากอย่างอ้อหรืออือเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนใช้กันเป็นปกติระหว่างคิดคำระหว่างที่พูดไม่ทันหรือว่ากำลังเรียบเรียงประโยค แต่ล่าสุดครับคุณผู้ฟังมีงานวิจัยจากแคนาดาชี้ว่ารูปแบบการพูดบางอย่างเช่นการหยุดนานการพูดติดขัดการนึกคำไม่ออกบ่อยอาการแบบนี้อาจจะสะท้อนการทำงานของสมองได้มากกว่าที่คุณคิดกันก็ได้นะครับประเด็นนี้ไม่ได้ตีความบอกว่าคนที่พูดอึมบ่อยๆจะต้องเป็นสมองเสื่อมนะครับเพราะว่าการพูดติดขัดอาจจะเกิดจากความเครียดความเหนื่อยนอนน้อยนะหรือว่าเป็นสไตล์การพูดเฉพาะตัวก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่น่าจับตาครับคุณฟังถ้าอาการพูดติดขัดเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอย่างชัดเจนเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเริ่มกระทบการใช้ชีวิตประจำวันอันนี้ควรพบแพทย์เพื่อตรวจให้ชัดพูดถึงงานวิจัยแคนาดาเขาเจออะไรครับทีมวิจัยจากเบคลิสร่วมกับ University of Toronto แล้วก็ York University ศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างรูปแบบการพูดตามธรรมชาติกับการทำงานของสมองครับเขาให้ผู้เข้าร่วมบรรยายภาพที่มีรายละเอียดซับซ้อนด้วยคำพูดของตัวเองพร้อมทั้งไปทำแบบทดสอบด้านการทำงานของสมองหรือว่า executive function งานวิจัยชุดนี้มีการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Speech Language แล้วก็ Hearing Research ได้ข้อมูลจากผู้ใหญ่สุขภาพดี2กลุ่มคือกลุ่มผู้สูงอายุสุขภาพดี65ถึง75ปีจำนวน67คนผู้ใหญ่สุขภาพดีอายุ18ถึง90ปีจำนวน174คนหลังจากนั้นนักวิจัยใช้ระบบวิเคราะห์คำพูดด้วยคอมพิวเตอร์และ AI ครับเพื่อตรวจดูรายละเอียดเล็กๆในการพูดสิ่งที่ระบบวิเคราะห์ได้แก่การหยุดพูดการลังเลการใช้คำเสริมนะครับเช่นเนี่ยซึ่งใกล้เคียงกับแล้วก็ในภาษาไทยการนึกคำไม่ออกรวมถึงจังหวะและก็ความต่อเนื่องของคำพูดผลที่พบก็คือผู้ที่พูดได้ลื่นไหลกว่ามีการหยุดน้อยกว่าแล้วก็มีปัญหานึกคำพูดน้อยกว่ามักจะทำคะแนนด้าน executive function ได้ดีกว่าถึงแม้ว่าจะคำนึงถึงอายุแล้วก็เพศแล้วก็ระดับการศึกษาแล้วก็ตามนะครับงานวิจัยนี้ชี้แจงให้เห็นทำไมจังหวะการพูดถึงเกี่ยวกับสมอง executive function คือชุดความสามารถของสมองที่ช่วยให้เราวางแผนจดจำข้อมูลชั่วคราวแล้วก็ควบคุมสมาธิจัดลำดับความคิดและปรับตัวระหว่างทำหลายอย่างในชีวิตประจำวันเช่นคุยให้เป็นเรื่องเป็นราวการตัดสินใจหรือว่าการทำตามขั้นตอนต่างๆพอสมองนึกคำเรียบเรียงประโยคแล้วก็พูดออกมาอย่างต่อเนื่องครับระบบเหล่านี้ก็จะทำงานร่วมกันถ้ากระบวนการคิดช้าลงหรือว่านึกคำได้ยากขึ้นก็อาจจะสะท้อนออกมาเป็นการหยุดพูดนานขึ้นพูดสะดุดหรือใช้คำเสริมมากกว่าปกติดร.เจสเมลเซอร์นักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากโรดแมนรีเสิร์ชอินสติทิวของเบคริสบอกว่าจังหวะการพูดนั้นไม่ใช่แค่เรื่องสไตล์การสื่อสารนะครับแต่สามารถเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของสมองที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงได้การนึกคำไม่ออกเป็นครั้งคราวถือเป็นเรื่องที่พบได้ปกติครับโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นหรือว่าอยู่ในช่วงที่คุณเครียดเหนื่อยพักผ่อนไม่พอมีเรื่องต้องคิดหลายอย่างพร้อมกันดังนั้นไม่ควรจะตื่นตระหนกจากการพูดติดขัดเพียงเล็กน้อยแต่ถ้าความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อเนื่องครับเช่นจากเดิมที่คุณเป็นคนที่พูดคล่องแต่ช่วงหลังหยุดนานขึ้นนึกคำง่ายๆไม่ออกบ่อยพูดวกวนหรือว่าเล่าเรื่องไม่ต่อเนื่องจนคนใกล้ชิดนั้นสังเกตได้ควรเริ่มติดตามอาการแล้วก็ปรึกษาแพทย์โดยด่วนนะครับย้ำนะครับหยุดพูดนานขึ้นหรือหยุดพูดถี่กว่าปกติใช้คำเสริมมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนี่ยบ่อย
2: ๆ Refresh Refill the music Chiang Mai Radio Freshen up
4: This time is 9 o'clock at night Please listen to the breaking news

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเที่ยวไทยรอบใหม่รัฐแจก500บาทอุดหนุนค่าที่พัก 50% แถมช่วยค่าตั๋วเครื่องบินกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมผลักดันโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่อง

0: รอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการพร้อมกับเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเพิ่มโอกาสการกระจายรายได้สู่แหล่งท่องเที่ยวทั่วไทยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่ากระทรวงเดินหน้าผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนกระทรวงยังมีแนวทางขยายระยะเวลาพำนักของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพโดยเฉพาะกลุ่มจัดงานแต่งงาน Destination Wedding และกลุ่มครอบครัวซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูงและพำนักในประเทศเป็นระยะเวลานานจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ 1 คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership

ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะกระทรวงการคลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยกเว้นเงื่อนไขลดหย่อนภาษีของบุตรและไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษตรโดยเปิดตรวจสอบสิทธิ์ทั่วประเทศตั้งแต่เวลา 6:00 น.วันพรุ่งนี้ 17 กรกฎาคม 69นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบปรับเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จำนวน2ประเด็นได้แก่การยกเว้นเกณฑ์กรณีบุตรนำผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและการไม่นับรวมสินเชื่อภาคเกษ

0: ไปผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและธนาคารของรัฐ5แห่งเช่นธนาคารกรุงไทยและธนาคารออมสินโฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่าผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเดิมจะได้รับสวัสดิการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้ได้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569และหากไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้โดยรัฐบาลยืนยันว่าจะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: Toyota Chiang Mai เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส์
7: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555
8: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
9: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
10: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the Music

0: ันฟังเพลงได้ไม่อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ชันฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง093 196 5566
2: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: Station ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่ Radio Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091-858-3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
3: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Refresh Refill the Music

0: อันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the music

ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่เรดิโอ92

ได้เกิดมาเจอเธอทั้งทีอยากลองรัก

0: ันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: งได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร091 858 3613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ17นาฬิกาถึง23นาฬิกา063-525-1719
2: Refresh Refill the music
3: Young My Radio, freshen up.

0: ีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the musicYoung My Radio Fresh.

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: Refresh Refill the musicYoung My Radio, freshen up.

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: Refresh Refill the music

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยโรงพยาบาลลันนาโรงพยาบาลของครอบครัวเรา052 134 777
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu สาลาที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ 053-242-002
1: Refresh Refill the music

0: พลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Isuzu Sala ที่เดียวจบครบวงจรพร้อมให้บริการ0532420002
1: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566

0: ังเพลงได้มิอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: 93.75 Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยล้ำซับคอนสตรัคชั่นรับสร้างบ้านเชียงใหม่ลำพูนรับสร้างบ้านภาคเหนือล้ำซับไม่ล้ำงบครบจบทุกการก่อสร้าง0931965566
2: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up

0: ได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยท่าจีนชมจันทร์ Plus อาหารทะเลสดสะอาดและบรรยากาศดีให้บริการ 17:00 นถึง 23:00 น 063-525-1719

ม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ0532020009

0: ฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างเครื่องมือช่างของแต่งบ้านและสวน
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, Refill the Music

0: ชั่นฟังเพลงได้ไม่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดย Toyota เชียงใหม่คิดถึงรถ Toyota คิดถึง Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ053-202-009
1: The Great Teapot Music in Chiang Mai Refresh, refill the music.

0: ่อั้นตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up
1: สนับสนุนโดยไฮยูเชียงใหม่วิกผมแท้วิกผมสวยและวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดชั้น2มีโชคพลาซ่าโทร0918583613
2: Refresh Refill the Music
3: Chiang Mai Radio Freshen Up

0: ลงได้มีอันตลอดชั่วโมงที่เชียงใหม่เรดิโอ Freshen Up สนับสนุนโดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากล0532000002
1: Chiang Mai Radio Freshen Up

ริญสุขยอดโยมศรัทธาสาธุชนด้านผู้ฟังทั้งหลายทุกท่านทุกคนเหมือนเช่นเคยนะมาพบมาปะกันรายการปกิณกะแห่งธรรมะจากตัวเจ้าวัดหนองทองมีเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลาบัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไป30นาทีโดยประมาณและก็ตามสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันเช่นเดียวกันต้องขออนุโมทนาขอบใจต่อญาติต่อโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการและเอื้อกำลังใจทุกเจ้ามาด้วยดีตลอดขอบใจนักๆขอบใจหลายๆต่อปลาต่อไปนี้เอาปลากันมาปูชาพระรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตกันต่อไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้าน้อมน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัม

ปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกะวิโทอนุตตโรปุริสธัมมะสารติสัตตเทวมนุสสนังพุทโธภะคะวะติยันโดนเนมิตตัง

กัตตัวตัมปะรัตตังดังโกสัตตังอุตตมังวะรังปะเลละอุปสัมปันนังตัมมะเตชะนะสุตินานัสสันตุปัตตังวะสัพเพภะยาอุปสัมมันตุเตสกัตตัวสังขารตัณหังโอสัตตังอุตตมังวะลังอุนายังปาอุนายังสังขเตเจนะสุตินานัสสันตุปัตตังวะสัพเพโรกาอุปสัมมันตุเตนัตติเมสารนังอัญญังกุตโตเมสารนังวะรังเอเตนะสัจเจนะโอตุเตชยมังคะลังนัตติเมสารนังอัญญังธัมโมเมสารนังวะรังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตุเตชยมังคะลังนัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังวะลังเอเตนะสัจวัจเจนะโอตุเตชยมังคะลังอัตติอุนอัสสะวิจโยตัมโมโลเกอนุตตโลสัพพสัตตะอิตัตถยะตังตวงกันไหเอเทวะเตปริวัจเจลาจตันเตอมนุสเสอิปาวะเกไหยะเคนะเกวิเสปุเตอกัลละมรณเณนบาสัพพสัมมามรณมุตโตตะเปตัวกัลละมริตังตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโพสุขิสัทธาสุทัสสีลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวะอนุภาเวนะโหตุเตโพสุขิสัทธาลิขิตังเจนเตตังโพชังคารานังปัจจนังกรุงปะเรสังเดสนังสุตวตัสสะอายุปวัตตติติปวัตตุสัพพมังคัลลังปรคันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังปะคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุเตภวตุสัพพมังคัลลังปะคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีปวันตุโดยพุทธานุภาพแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ธรรมานุภาพพระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สังฆานุภาพโดยเดชแห่งอริยสาวกะเจ้าจุตนจุองค์ทั้งอดีตปัจจุบันสาธุบทสวดมนต์อันศักดิ์สิทธิ์โพชฌงค์ปริตยันดุลนิมิตตังสักกตวนติเมอติอุณสวิจโยมนต์ประกาศเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองรักษารักษาอย่างตนตัวข้าพเจ้าและญาติโยมท่านผู้ฟังแม่นว่าข้าพเจ้าและโยมทั้งหลายได้ตรงโลกาเปียติเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนักอย่างหนากินยุกกินยาบ่รักษาบ่หายขอมนต์พระคาถาเหล่านี้จงมากำจัดโรคภัยกระเจ็บเหล่านั้นอันตรธานสัวหาย
มีสุขภาพกายใจแข็งแรงแม่นวัดเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไก่และไก่ไปก็เงื่อมีชัยกลับมามีโชคมีลาภอยู่ปราศจากอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยอุปัติภัยโรคภัยภัยทั้งหลายอย่าได้มาใกล้มากายจงสู่สุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาไม่ตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นญาติโยมทำการค้าการขายการต้องการนาทำการทำงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมายก็ขอจงประสบผลสำเร็จอายุวันโนสุขังพระลังจงบังเกิดมีแก่ทุกท่านเทินกรมอุตุได้ประกาศบอกว่าระวังเรื่องฝนเรื่องลมมีหลายจังหวัดที่ฝนตกเกิดความเสียหายต่อหอเอือนที่อยู่อาศัยต่อพืชผลการเกษตรต่อทรัพย์สินนับตั้งแต่เมื่อตะวันวามาจนถึงปัจจุบัน24ชั่วโมงญาติโยมและธรรมภาพผ่านมาด้วยบุญสร้างบุญต้องผ่านต่อไปจนร้อยสาวปีพี่น้องศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายตั้งแต่ตะวามาจนถึงปัจจุบันน้องตองไม่มีรายงานฝนตกตะวานี้สร้างพระสามองค์คือบวชเน้นสามตนเน้นใหญ่ละอายุสาวปลายสองตนอายุ18-19แอมตนบวชเพื่อจุงหัวบวชเพื่อทดแทนพระคุณผู้ที่ตายก็มีข้อโต้แย้งกันว่าบวชไปทำไมบวชกรรมเดียวก็ลาสิกขาก็เดียวก็สิกบานมันได้ประโยชนะอย่างขึ้นมาญาติโยมสำลับตุเจ้าน้องทองคิดว่าอย่างน้อยเขายังนึกถึงคนที่จากไปว่าเป็นได้สั่งได้สอนได้เลี้ยงได้ดูได้ตักเตือนชี้แนะนำละความชั่วทำความดีได้กินได้ใช้เวลาเงินทองว่ามีขอเป็นก็แบ่งปันได้กินยังด้วยกันอยู่ถึงวันถึงจะอยู่ต่างบ้านต่างหอต่างเฮือนก็ยังก็ตึงหาฝากของกินฮื้อเมื่อมันเป็นเช่นนี้มีชีวิตก็เยี่ยมใจกันดูแลกันเลี้ยงกันมาตามสมควรบัดนี้ปั่นตายก็มีจิตนึกถึงกตัญญูกตเวทิตาธรรมถึงจะบวชอยู่3-4-5ชั่วโมงก็ยังดีพอจิตนึกแล้วเป็นบุญแล้วเป็นกุศลแล้วท่านทั้งหลายถึงเข้ามาบวชแต่ถ้ามาภาพสังเกตดูท่านละอ่อนมอกจันอนุบาล3ปฐมเนี่ยกรรมบวชกรรมขอบวชเน้นเนี่ยบากคล่องไหว้พระเสียงดังนับโมเสียงดังแต่ถ้าเขาอายุสาวป่ายขึ้นไปจะเป็นข้าราชการก็ตามบางท่านบางคนว่ากุ๊กกุ๊กกักกักว่าบัตรถูกบัตรเถื่อขนาดนำมือว่าก็ยังว่าบัตรตันเสียงดังอยู่ในคอปุ๊บอิบปุ๊บอิบเสียงบดังเป่งบดังตอนนุบาลละอ่อนปฐมนี่เสียงดังฟังชัด
ท่านทั้งหลายเพราะคนใหญ่นั้นมันเกิดความละอายกลัวผิดพลาดแต่ละอ่อนนั้นไม่กลัวผิดพลาดจึงตะเบ่งเสียงได้ชัดถ้อยชัดคำแม้แต่ไหว้พระปูชาพระรัตนตรัยกระอ่อนนั้นจะเสียงดังกว่าผู้ใหญ่บวชดีกว่าไม่ได้บวชทำดีกว่าไม่ทำทำดีกับมีดีเนี่ยมันแตกต่างกันทำดีอาจจะเริ่มทำญาติโยมที่บ่เคยทำก็ทำเริ่มทำเริ่มต้นทำในการทำดีบางคนบางท่านเป็นมีดีอยู่แล้วเพราะเคยทำผ่านมาแล้วและทำอย่างต่อเนื่องนี่เป็นมีดีฉะนั้นคนเราทำดีกับมีดีจะแตกต่างกันมีดีก็ผ่านจากการทำความดีเหมือนกับญาติกับโยมฟังตุเจ้าหนองตองทำดีและมีดีคือกำลังฟังบัสกิวันแล้วก็มีดีอยู่บางคนฟังมาได้หลายครั้งตลอดจนที่ว่าเป็นแฟนรายการแฟนพันธุ์แท้ฉะนั้นดีไม่ดีก็ระวังอยู่ด้วยกันในสังคมนี้บางคนนั้นเพิ่นก็จับจุงเขาไปในทางที่ดีเมื่อเขาทำสิ่งที่บ่ดีเพิ่นก็เตือนสติบอกว่าสิ่งนี้มันบ่ดีบ่ดีทำบ่ดีลาซาบ่ดีประมาทเพื่อนถ้าประมาทแล้วมันจะทำให้เกิดความชิบหายความหายนะได้เช่นว่าเห็นเขาเล่นการพนันก็ดีดื่มเหล้าก็ดีมาทำการทำงานก็บอกว่าเพื่อนเฮ้ยต้องมันนี้มันหานะจะไปกินเหล้าเมายานะไปเล่นการพนันนะอย่าประมาทนะเอาไปวัดไปวาไปไหนไหนก็เข้ามศาละทีนี้สามเดือนเอางดเล่าเนาะเอาไปใส่บาตรหยาดปุ๊บไปฟังเทศฟังธรรมไปไหว้พระสวดมนต์ไปเจริญเมตตาภาวนานี่เอาได้เพื่อนดีมันจะจักจุงไปในทางที่ดีบางเขาตั้งอยู่ในความประมาทอันเขาเล่นการพนันเอาสตงสตางค์ไปซื้อเหล้ามากินมาดื่มโอ้เพื่อนมันแบบดีเนอะเล่นนี่มาถึงแบบดีนะชิบหายวายวอดเนอะเพราะมันแจกของแท้ถึงว่าของเล่นคนแบบเดียวมันคงกันง่ายนะก็หมายความว่าช่วยปกป้องทรัพย์สินของเพื่อนพุงไว้เนี่ยเพื่อนแต้ปึ่งได้ตัวเมื่อมีภัยวิบัติเกิดขึ้นเมื่อมีอย่างเกิดขึ้นกับเขาปึ่งปะอิงได้ขอได้ยืมได้ช่วยเหลือเขาได้เวลาเขามีกิจการงานอย่างต่างๆนานาก็มาช่วยบางคนบ่จะช่วยบ่ได้เอาเข้าเอาของเอาเงินเอาทองมาช่วยเกินกว่าที่เขาได้หื้อเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสีแก่ตัวฉะนั้นญาติโยมท่านทั้งหลายเอามีเพื่อนดีเอาก็สบายใจเอามีเพื่อนชั่วเพื่อนบ่ดีเอาก็ตุกใจบางคนนี้ได้ดิบได้ดีเพราะมีเพื่อนดีก็มีเยอะแยะบางคนชิบหายไว้วอดเสียผู้เสียคนก็ไปคบเพื่อนบดีเป็นนักเลงเป็นอย่างเนี่ยอันธพาลเนี่ย
ฉะนั้นคบคนนั้นดูดีๆก็จึงขอฝากไว้กับญาติกับโยมวันนี้แปดโมงครึ่งทางโรงเรียนอ่างดงรัตลาดอุปถัมภ์จัดลำลึกครบรอบ50ปีในการจัดตั้งโรงเรียนนิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเจริญพุทธมนต์และกล่าวสมโภชสนิยกถาคือโอวาทในวันนี้8โมงอันนี้ก็ขอฝากและขอขอบใจต่อทุกท่านทุกคนที่ติดตามฟังรายการนี้อย่าประมาทนะโยมเด้ออย่าประมาทใกล้เข้าพรรษาพระทุกขณะอย่าประมาทรีบสร้างคุณงามความดีไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเอาละอ่านเวลาพอสมควรอายุวันโดสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: การประชาสัมพันธ์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบโบสถ์วัดป่าแดงมหาวิหารมติคณะกรรมการบริหารวัดป่าแดงมหาวิหารครั้งที่4/2567ได้เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินโครงการใช้เงินบริจาคและเงินสะสมของวัดเพื่อพัฒนาปรับพื้นที่ของวัดวัดป่าแดงมหาวิหารจึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระเจ้าสามฝั่งแกนและพระเทวีพระเจ้าติโรกราชพระเมืองแก้วและอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแดงมหาวิหารขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามีเจตนาร่วมในคราวครั้งนี้โอนเงินผ่านธนาคารกรุงไทยสาขาสุเทพชื่อบัญชีวัดป่าแดงมหาวิหารเลขที่บัญชี52106475 01สอบถามรายละเอียดเพื่อร่วมทำบุญได้ที่0818815690ก็เป็นโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาปรับพื้นที่รอบอุโบสถวัดป่าแดงมหาวิหารตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โครงการนี้เริ่มดำเนินการท่านที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมอนุโมทนาได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: โบราณว่าไว้ลักษณะของคนที่มีบุญเก่ามาเกิดสังเกตได้ง่ายๆจากสิ่งเหล่านี้และถ้าคุณมีมากกว่า1ข้อคุณก็คือคนที่มีบุญเก่าติดตัวมาจากอดีต 1. คนที่มีอายุยืนเพราะในอดีตไม่ทำร้ายใครไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายผลบุญก็เลยส่งผลมายังปัจจุบันทำให้อายุยืนยาวกว่าใครๆ 2. คนที่มีพลานามัยสมบูรณ์เพราะในอดีตนั้นคนเหล่านี้มักจะให้ทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายในชาตินี้ก็เลยมีสุขภาพที่ดีกินข้าวได้อิ่มนอนหลับได้อย่างสบาย 3. คนที่มีผิวพรรณดีเพราะในอดีตนั้นได้รักษาศีลและให้ทานด้วยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มในชาตินี้ก็เลยมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสรูปงามกว่าใครๆ 4. คนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยเพราะในอดีตนั้นไม่รังแก

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสารธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโรคโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้มีธรรมะเมตตากล่าวข้อคิดประจำวันดังนี้

0: งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงกรรมไว้4ประเภทคือกรรมดำกรรมขาวกรรมทั้งดำทั้งขาวและกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนะกรรมดำกรรมขาวกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวและกรรมที่เป็นดำโดยขาวอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะอันนี้คือพระไตรปิฎกเล่มที่อะไรเล่มที่12นะมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสข้อ289ถึง292เพราะนั้นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวคือกรรมอะไรก็คืออริยมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิตั้งเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติสัมมาสมาธินะเมื่อปฏิบัติมรรคคือมรรค8ทั้ง8ข้อได้แล้วย่อมค่อยๆทำลายอวิชชาตัณหาและอุปทานนะอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นรากเหง้าของการสร้างกรรมใหม่คือกรรมใหม่จะไม่เกิดขึ้นถ้าทำลาย3อย่าง3ตัวนี้นั่นแหละคือไปดูได้ไปดูเล่มที่12ข้อ289คือเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับกระทั่งความเกิดความแก่ความตุยและกองทุกข์ทั้งปวงก็ดับนี่แหละคือหลักปฏิปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในไตรปิฎกเล่มที่10สังยุตตนิกายข้อที่1เพราะดังนั้นท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้เข้ากระแสแห่งธรรมหรือผู้เป็นไปสู่อริยะทั้งหลายไม่ใช่เพียงทำดีเพื่อหวังผลดีแต่ท่านทำดีเพื่อให้จิตสะอาดและใช้ปัญญาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นกรรมใหม่ก็ไม่เกิดกรรมเก่าก็ค่อยๆสิ้นกำลังไปเหมือนไฟที่มันหมดเชื้อฟืนมันหมดแล้วนะนั่นแหละย่อมจะค่อยมอดไปด้วยตัวของมันเองอันนี้ไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่ข้อ1เล่มที่10ข้อ1และเล่ม12ข้อ289เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกรรมคำว่ากรรมมีใครก็กรรมท่านกรรมมีใครก็กรรมท่านอันนี้บอกว่ากรรมใครก็กรรมท่านแปลว่ากรรมมีใครก็กรรมท่านจึงไม่ใช่คำพูดที่ให้ยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือต่อชะตาของชีวิตไม่ให้จำนนแต่เป็นคำเตือนให้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนของตนและใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาจนกว่าจะพ้นกรรมทั้งปวงด้วยอริยมรรคนะนี่ไตรปิฎกเล่มที่14ข้อ57หรืออีกที่หนึ่งเล่มที่12ข้อ289อ่ะสรุปในนี้ก็คือสรุปท่านเชิญผลไปแล้วเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมนะเราเป็นเจ้าของกรรมจึงต้องสร้างกรรมดีแต่เมื่อกรรมดีมันเกื้อกูลแล้วต้องเจริญอริยมรรค8ให้เกิดปัญญาไปด้วยให้เห็นไตรลักษณ์ไปตลอดและอวิชชาและตัณหาให้ดับลงไปจึงจะพ้นจากกรรมพ้นจากความทุกข์และนั่นแหละคือหนทางสู่ความหลุดพ้นนะเพราะงั้นกรรมใครก็กรรมท่านแม้ท่านจะทำกรรมดีก็ตามแต่ยังไม่พอจะทำกรรมดีเพียงใดก็ตามก็อยู่ในวัฏสงสารนี้ตราบใดที่ยังไม่เข้าไปถึงการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เห็นพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งละอวิชชาละตัณหาเมื่อนั่นแหละจึงจะพ้นจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงสาธุอาสิมน
1: าสาธุครับ
0: องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงกรรมไว้4ประเภทคือกรรมดำกรรมขาว กรรมทั้งดำทั้งขาวและกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวนะกรรมดำกรรมขาวกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวและกรรมที่เป็นดำโดยขาวอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะอันนี้คือพระไตรปิฎกเล่มที่ไรเล่มที่12นะมัชฌิมานิกายมูลปัณณาสข้อ289ถึง292เพราะนั้นกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวคือกรรมอะไรก็คืออริยมรรคองค์8สัมมาทิฏฐิตั้งเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะและสัมมาสติสัมมาสมาธินะเมื่อปฏิบัติมรรคคือมรรค8ทั้ง8ข้อได้แล้วย่อมค่อยๆทำลายอวิชชาตัณหาและอุปทานนะอวิชชาความไม่รู้ตัณหาความอยากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นรากเหง้าของการสร้างกรรมใหม่คือกรรมใหม่จะไม่เกิดขึ้นถ้าทำลาย3อย่าง3ตัวนี้นั่นแหละคือไปดูได้ในไตรปิฎกเล่มที่12ข้อ289คือเมื่ออวิชชาดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับกระทั่งความเกิดความแก่ความตุยและกองทุกข์ทั้งปวงก็ดับนี่แหละคือหลักปฏิปฏิจจสมุปบาทฝ่ายดับที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงไว้ในไตรปิฎกเล่มที่10สังยุตตนิกายข้อที่1เพราะดังนั้นท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัติธรรมหรือผู้เข้ากระแสแห่งธรรมหรือผู้เป็นไปสู่อริยะทั้งหลายไม่ใช่เพียงทำดีเพื่อหวังผลดีแต่ท่านทำดีเพื่อให้จิตสะอาดและใช้ปัญญาเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ตัวตนเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นกรรมใหม่ก็ไม่เกิดกรรมเก่าก็ค่อยๆสิ้นกำลังไปเหมือนไฟที่มันหมดเชื้อฟืนมันหมดแล้วนะนั่นแหละย่อมจะค่อยมอดไปด้วยตัวของมันเองอันนี้ไปดูพระไตรปิฎกเล่มที่ข้อ1เล่มที่10ข้อ1และเล่ม12ข้อ289เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกรรมคำว่ากรรมมีใครก็กรรมท่านกรรมมีใครก็กรรมท่านอันนี้บอกว่ากรรมใครก็กรรมท่านแปลว่ากรรมมีใครก็กรรมท่านจึงไม่ใช่คำพูดที่ให้ยอมจำนนต่อโชคชะตาหรือต่อชะตาของชีวิตไม่ให้จำนนแต่เป็นคำเตือนให้รับผิดชอบต่อการกระทำของตนของตนและใช้ชีวิตด้วยสติและปัญญาจนกว่าจะพ้นกรรมทั้งปวงด้วยอริยมรรคนะนี่ไตรปิฎกเล่มที่14ข้อ57หรืออีกที่หนึ่งเล่มที่12ข้อ289อ่ะสรุปในนี้ก็คือสรุปท่านเชื่อผลไปแล้วเราเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมนะเราถึงเจ้าของกรรมจึงต้องสร้างกรรมดีแต่เมื่อกรรมดีมันเกื้อกูลแล้วต้องเจริญอริยมรรค8ให้เกิดปัญญาไปด้วยให้เห็นไตรลักษณ์ไปตลอดและอวิชชาและตัณหาให้ดับลงไปจึงจะพ้นจากกรรมพ้นจากความทุกข์และนั่นแหละคือหนทางสู่ความหลุดพ้นนะเพราะงั้นกรรมใครก็กรรมท่านแม้ท่านจะทำกรรมดีก็ตามแต่ยังไม่พอจะทำกรรมดีเพียงใดก็ตามก็อยู่ในวัฏสงสารนี้ตราบใดที่ยังไม่เข้าไปถึงการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8แล้วก็เห็นพระไตรลักษณ์อย่างแจ่มแจ้งละอวิชชาละตัณหาเมื่อนั่นแหละจึงจะพ้นจากกรรมทั้งหลายทั้งปวงสาธุอาสมุน
1: ทุครับ
0: องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงแสดงกรรมไว้4ประเภทคือ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นก็เป็นข้อคิดหลักธรรมคำสอนจากพระครูไพบูลย์เจติยานุรักษ์ด็อกเตอร์วัดโลกโมรีถนนมณีนพรัตน์ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่สารธรรมดีๆท่านติดตามได้ในคราวครั้งต่อไปสวัสดีครับ

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ท่านมีธรรมะเมตตากล่าวธรรมะดังนี้

กายของเราก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของจิตจิตก็เป็นส่วนหนึ่งของกายกายเปรียบเสมือนท่อนไม้ที่มันแห้งๆกายไม่มีวิญญาณกายได้เปรียบเสมือนท่อนเหล็กที่ประสาทจากความรู้สึกแต่จิตเนี่ยไปอาศัยกายจิตเนี่ยไปปรุงแต่งกายจิตเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในพวกเราทั้งหลายหรือว่ากายของเราเนี่ยมันไม่แตกต่างจากควายเราเอาทองคำไปห้อยคอควายสัก10 กิโลดิควายไม่รู้สึกฉันใดกายเราก็เป็นเช่นใดไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นว่าไม่รู้สึกว่ากายเรานั้นเป็นแบบไหนกายมันไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นกายของเราเนี่ยมันเหมือนของที่มันเป็นเหมือนสิ่งที่ตายแล้วเหมือนกิ่งไม้แห้งๆเหมือนใบแห้งๆพวกเราทั้งหลายตายเวลาตายกายของเราก็ส่วนไหนที่เป็นน้ำมันก็กลายเป็นน้ำส่วนไหนที่เป็นดินมันก็กลายเป็นดินส่วนไหนที่เป็นลมมันก็เป็นลมส่วนไหนเป็นไฟมันก็ไปเป็นไฟหมดส่วนหนึ่งของจิตจิตนี่แหละเป็นเจ้าเล่ห์เจ้าอุบายจิตนี่แหละเป็นผู้ปรุงแต่งมีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวคือจิตเรียกว่าเป็นนิสัยของจิตเป็นสันดานของจิตเป็นพฤติกรรมของจิตมันจะเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดทุกคนไม่มีคนไหนไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีข้ออ้างไม่มีข้อแก้ตัวมันไม่มีสารพัดข้ออ้างข้อแก้ตัวนั่นคือสภาพจิตที่ไม่ได้ฝึกฝน

ก็มีเหตุมีผลมีข้ออ้างมีข้อแก้ตัวให้กับตัวเองและให้กับบุคคลอื่นตื่นไม่ได้ก็มีเหตุมีผลอ้างว่าเจ็บอ้างว่าป่วยจริงๆก็คือขี้เกียจแต่พวกเรามาขี้เกียจมาอ้างว่าเจ็บอ้างว่าป่วยอ้างว่าไม่สบายนี่แหละคือจิตมันจะมีเหตุมีผลมีข้ออ้างตลอดแต่พวกเราทั้งหลายจิตที่มันไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตมันก็จะไม่มีระเบียบไม่มีวินัยจิตที่ฝึกฝนจิตนั้นจะมีระเบียบจิตนั้นจะมีวินัยจิตนั้นจะตื่นรู้ตลอดเวลาตื่นรู้ก่อนจะตีระฆังอีกนอนฟังเสียงว่าจะตีระฆังหรือยังพอตีระฆังปุ๊บเราก็จะออกจากห้องนั่นแหละคือจิตตื่นรู้เป็นเช่นนั้นจิตที่มันไม่ได้ตื่นรู้มันก็นอนเปิดไหว้พระสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสิทธิ์ก็ยังไม่ออกจากห้องหรือสวดมนต์เป็นครึ่งแล้วถึงจะออกจากห้องนี่แหละคือจิตที่มันไม่ได้ตื่นรู้มันก็แบบมันไม่จิตมันไม่ได้ตื่นรู้มันก็เป็นจิตที่ขี้เกียจขี้ค้านขี้เกียจขี้ค้านแล้วก็สร้างเหตุสร้างผลมีแม่มาข้ออ้างมาข้อแก้ตัวพวกเราต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงแล้วว่ามันเป็นความจริงของพวกเราทุกคนที่ต้องพิจารณาชีวิตของเราแม้พวกเราทั้งหลายชีวิตของเรามันต้องฝึกฝนจิตอบรมจิตเราจะสังเกตได้ว่าเราจิตของเรานี่มันเล่ร่อนไปเรื่อยเปื่อยมันเหมือนนกบินไปในทิศทั้งสี่ไม่มีจุดหมายจิตที่ไม่ได้ฝึกมันเป็นจิตที่เหมือนนกบินน่ะมันจะบินไปทางไหนมันก็บินวกไปวนมาวกบินกลางอากาศเหมือนสัตว์อยู่ในป่าวกไปวนมานั่นแหละนั่นคือจิตเหมือนแมลงวันน่ะบินว่อนไปเรื่อยเปื่อยเหมือนอีแรงเหมือนอีกานั่นคือจิตของเราจะเป็นเช่นนั้นเพราะจิตของเราไม่ได้รับการฝึกฝนจิตเราจึงไม่มีค่าคนที่จะมีค่าก็คือจิตที่ฝึกฝนอบรมจิตคนนั้นจะมีค่าถ้าเราไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตเราจะไม่มีค่าเราได้รับการฝึกฝนอบรมเมื่อไหร่จิตเราจะมีค่าทันทีเรียกว่าจิตผู้รู้จิตผู้รู้ก็จะตื่นนอนตรงต่อเวลาจิตผู้รู้ตื่นนอนตรงต่อเวลาจิตผู้รู้จะเป็นเช่นนั้นตื่นนอนตรงต่อเวลาชีวิตที่เรามีจิตรู้จักตนเองถึงเวลาตื่นถึงเวลาสวดมนต์ถึงเวลาเดินจงกรมถึงเวลานั่งสมาธิถึงเวลาทำความสะอาดถึงเวลากินข้าวถึงเวลาพักผ่อนเนี่ยมันจะรู้ของบ้านพวกเราเรียกว่าจิตที่ฝึกฝนจิตนั้นจะตรงต่อเวลาตื่นนอนมีระเบียบมีวินัยที่กำหนดไว้ทุกอย่างทุกประการจิตที่ฝึกฝนกับจิตไม่ได้ฝึกฝนก็ย่อมแตกต่างกันจิตที่เราฝึกฝนเรียกว่าจิตเรียกว่าจิตผู้รู้จิตไม่ได้ฝึกฝนเรียกว่าจิตผู้ไม่รู้จิตผู้รู้กับจิตผู้ไม่รู้ก็ย่อมแตกต่างกันดังที่ได้ยกตัวอย่างว่าจิตผู้รู้ก็เหมือนเด็กมัธยม6สามารถ

านชื่อจังหวัดในประเทศไทยได้หมด70กว่าจังหวัดสามารถอ่านรายชื่ออำเภอแต่ละอำเภอในทั่วประเทศไทยได้หมดทุกอำเภออ่านรายชื่อตำบลทุกตำบลได้หมดทั่วประเทศไทยนั่นคือจิตผู้รู้ส่วนจิตของผู้ไม่รู้อ่านหนังสือไม่ออกรถจะไปเชียงรายก็ไม่รู้จะไปลำพูนก็ไม่รู้จะไปยะโสธรร้อยเอ็ดอุดรอุบลขอนแก่นก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้ก็จะรู้เหมือนเด็กมัธยมอ่านหนังสือนั่นแหละอ่านได้หมดส่วนคนไม่รู้ก็เหมือนคนอ่านหนังสือไม่ออกจิตของเราเนี่ยมันฝึกต้องฝึกฝนอบรมเมื่อจิตฝึกฝนอบรมแล้วจิตได้จึงจะเราถึงจะกำกับควบคุมจิตได้เราจะกำกับจิตได้เราถึงจะควบคุมจิตได้เนี่ยพวกเราต้องพิจารณาเราจะกำกับจิตได้ควบคุมจิตได้เราต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจึงฝากให้เราได้พิจารณาการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือเป็นการฝึกจิตการปฏิบัติธรรมคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจิตเมื่อเราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของจิตคือก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราด้วยจิตเราเปรียบเสมือนบ้านจิตเปรียบเสมือนคนอาศัยอยู่ในบ้านกายเราเปรียบเสมือนบ้านของจิตในพวกเราทั้งหลายกายต้องสะอาดกายของเราต้องสะอาดก็ประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาคนอยู่ก็ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วมั่นคงอยู่แล้วเจริญรุ่งเรืองงอกงามก็เพราะเจ้าของบ้านก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาบ้านหลังนั้นก็ต้องประกอบไปด้วยศีลสมาธิปัญญาบ้านต้องสะอาดคำว่าสะอาดก็คือศีลสมาธิปัญญาคนอยู่บ้านถึงจะมีความสุขบ้านสกปรกคนอยู่สกปรกมันก็ไม่น่าอยู่บ้านก็ไม่มีศีลสมาธิปัญญาคนอยู่บ้านก็เป็นขี้เมาไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเนี่ยมันก็เป็นบ้านที่ไม่น่าอยู่ร่างกายเราเปรียบเสมือนบ้านจิตเราเหมือนคนอยู่อาศัยอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่เราพิจารณาดูพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติให้เราดำรงตนด้วยศีลถ้าเราดำรงตนด้วยศีลแล้วเราจะหยุดความอยากได้หัวใจบุคคลใดก็แล้วแต่เมื่อมีศีล5ข้อแล้วจะลดละความอยากได้ลดละความโลภความโกรธความหลงได้ถึงแม้มันจะมีก็มีน้อยถึงแม้มันจะเกิดมันก็เกิดน้อยในพวกเราทั้งหลายความอยากเนี่ยจึงทำลายชีวิตทำลายอนาคตของเราดังที่เป็นปรากฏดังปรากฏเป็นสื่อทุกวันคือการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นคนสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็มีความอยากเกิดความอยากคืออยากสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นก็ใช้เงินไปซื้อตำแหน่งสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นไหนพวกเราพิจารณาดูไอ้คนคิดโกงข้อสอบท้องถิ่นแก้ไขข้อสอบท้องการสอบบรรจุท้องถิ่นมันก็มีความอยากใช่ไหมนี่แหละความอยากกับความอยากมันก็เหมือนไฟอ่ะมันร้อนเดี๋ยวนี้มันก็เผาเลยเนี่ยเผาคนที่สอบบรรจุเผาคนที่โกงข้อสอบได้ไหมมันทั้งคนก็ร้อนหมดอยู่ไม่ติดพ่อแม่ก็ร้องไห้เสียใจกลัวลูกจะติดคุกเนี่ย
คนที่เอาเงินไปซื้อตำแหน่งก็ทุกข์ทรมานลำบากกินไม่ได้นอนไม่หลับเคยทำงานแล้วบัดนี้เขาบอกว่าเลิกทำงานอย่างเงี้ยก็จบอีกแล้วลำบากอีกในพวกเราทั้งหลายนี่แหละมันผิดปกติเป็นสิ่งที่ไม่ดีคำว่าผิดปกติก็คือผิดศีลนั่นแหละผิดกฎหมายนั่นคือผิดปกตินะมันผิดกฎหมายนั่นคือผิดศีลนั่นผิดกฎหมายคือผิดศีลคือมันไม่ดีพวกเราทั้งหลายการได้อะไรก็แล้วแต่การได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาครอบครองสิ่งนั้นต้องประกอบไปด้วยศีลทั้ง5ข้อเราต้องประกอบด้วยศีลทั้ง5ข้อสิ่งได้มาครอบครองถือว่าบริสุทธิ์เป็นสิ่งที่ทุกคนยอมรับนี่แหละพวกเราทั้งหลายการได้มาซึ่งตำแหน่งข้าราชการไม่มีใครยอมรับจึงเกิดคำว่าเดือดร้อนนะยกเลิกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยนะไม่จะเสียใจกับกี่คน 5,000 คนได้เสียใจกับทุกคนบางคนกินเลี้ยงกันแล้วเอาญาติพี่น้องไปกินเลี้ยงสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นมาวันนี้ยกเลิกสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรู้ไว้อีกว่าไปซื้อข้อรู้ว่าซื้อบรรจุเป็นข้าราชการอีกก็ถูกยกเลิกอีกเพราะติดคุกอีกนี่แหละพวกเราพิจารณาดูสิ่งต่างๆเนี่ยการล่วงละเมิดศีลเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์การดำรงตนด้วยศีลเป็นเหตุให้เกิดความสุขทางที่เราต้องการความสุขแต่เรากลับล่วงละเมิดศีลมันขัดแย้งกันไหมล่ะเราต้องการความสุขเราต้องรักษาศีลเราต้องการความสุขเราต้องนั่งสมาธิเราต้องการความสุขเราต้องมีปัญญาใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตเราต้องใช้ปัญญาเป็นตัวการแก้ปัญหาให้กับชีวิตของเราแต่พวกเราต้องพิจารณาแบบนี้อย่างนี้คนเรานั้นอยู่ภายใต้อำนาจอยู่ใต้อำนาจสิ่งที่เรารู้หมดสิ่งที่เรารู้มันก็เกิดขึ้นขนาดหนึ่งเวลาหนึ่งมาเป็นสิ่งชั่วคราวหมดให้เราเข้าใจมาทุกอย่างเป็นสิ่งชั่วคราวหมดอะไรเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นมันก็เปลี่ยนแปลงทุกอย่างอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงหมดในพวกเราทั้งหลายอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของชีวิตการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของโลกในพวกเราทั้งหลายในการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของชีวิตการเปลี่ยนแปลงเป็นกฎของโลก

0: Radio, freshen up. มาเป็นสมาชิก Global Club กับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อเช่าสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามาเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช็อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ
1: ่
2: ะ
1: ไปหาหมอเธออื
2: มไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
5: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
4: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
7: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
6: หลงเพลิดเพลินเหตุเกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจมีแต่ขันธ์5เกิดมีแต่ขันธ์5ดับ
7: มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับ
6: นอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีใครเกิดไม่มีใครตาย
7: Mass FM เชื่อมั่นในความดี
8: เชื่อมั่นในความดี
7: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย

0: ำชั่วให้ผล
1: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass AFM เชื่อมั่นในความดีมงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
0: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนความเพียรเผากิเลส1การประพฤติพรหมจรรย์1การเห็นอริยสัจ4 1การรู้แจ้งเห็นจริงพระนิพพาน1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิตสาธุ
1: สาธุ
0: สาธุเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
1: พระพุทธองค์ตรัสถึงโทษของคนทุศีลและคุณของผู้มีศีลไว้ดังนี
0: ้โทษของคนทุศีลเพราะศีลวิบัติมี5ประการคือ 1. คนทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์อย่างมากอันมีความประมาทเป็นเหตุ 2. กิตติศัพท์อันเลวทรามของผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมฟุ้งไป
1: 3. คนทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าสู่ชุมชนบริษัทใดๆย่อมเก้อเขินไม่แกล้วกล้าองอาจ
0: 4. คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อใกล้ตายย่อมหลงสติ
1: และ5คนทุศีลมีศีลวิบัติเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรก

0: ใกล้ตายย่อมไม่หลงสติ
1: และ5คนมีศีลถึงพร้อมด้วยศีลเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์

0: ิทานชาดกเรื่องราวพระประวัติชีวิตของพระโพธิสัตว์ซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประสบเหตุการณ์ปัจจุบันจึงทรงปรารภเล่าถึงเหตุการณ์ในอดีตเพื่อเป็นเหตุให้ได้ข้อคิดสติปัญญาว่าเมื่อสร้างเหตุดีย่อมได้รับผลดีเมื่อสร้างเหตุชั่วย่อมได้รับผลชั่ว
1: ส่วนของแม่นมที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเพื่อเลี้ยงดูพระกุมารไม่มีลักษณะที่ตำหนิได้เลยมีลักษณะสมบูรณ์ดีทุกอย่างเช่นน้ำนมมีรสออกไปทางหวานเป็นต้นแม่นมหรือหญิงที่ให้นมเด็กกินแทนแม่นี้สำคัญนักสำคัญรองจากพ่อแม่ทีเดียวเพราะเด็กจะเห็นจะพบกับแม่นมวันละหลายครั้งหลายหนตั้งแต่เล็กไปจนโตจำจะต้องได้แม่นมที่ดีเด็กจะได้ดีตามพระเจ้ากาสีทรงเห็นคุณงามความดีที่พระอัครมเหสีได้ประสูติพระโอรสให้ตามพระราชประสงค์จึงได้พระราชทานพรให้แก่พระนางน้องหญิงฉันจะให้พรแก่เธออยากได้อะไรก็ให้ขอมาได้เลยตามแต่ใจปรารถนาพระนางจันทราเทวีรับพระพรแล้วก็ถวายคืนไว้ก่อนยังไม่ขออะไรในตอนนี้เพราะตั้งพระทัยจะไปขอในการข้างหน้าคำว่าพรในที่นี้ไม่ใช่พรพระอายุวันนะสุขะพละที่พวกเราชอบขอจากพระภิกษุแต่หมายถึงสิ่งที่ขอเอาได้ตามใจปรารถนาซึ่งจะเกิดขึ้นได้ในกรณีเกิดเหตุการณ์พิเศษกับคนพิเศษพรชนิดนี้เมื่อผู้ขอได้ขอแล้วผู้ถูกขอก็จะต้องให้ด้วยจะบ่ายเบี่ยงไม่ได้เว้นแต่จะเป็นการขอในสิ่งที่ผิดศีลธรรมเมื่อถึงวันขนานพระนามพระเจ้ากาสีได้ทรงเชื้อเชิญพราหมณ์4คนให้มาทำนายทายลักษณะแห่งพระราชกุมารว่าพระโอรสน้อยนี้ควรที่จะครองราชสมบัติสืบต่อจากเราต่อไปในอนาคตหรือไม่พฤทธาโหราจารย์ทั้ง4เป็นผู้แตกฉานในการทำนายลักษณะได้พร้อมกันตรวจดูพระลักษณะการต่างๆของพระกุมารโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วในที่สุดก็กราบทูลว่าพระกุมารน้อยนี้เป็นผู้มีพระลักษณะอันประเสริฐบริบูรณ์ด้วยบุญลักษณะหาผู้เปรียบปานมิได้สมควรที่จะได้ครอบครองสิริราชสมบัติสืบไปอย่าว่าแต่ทวีปหนึ่งเลยพระโอรสของพระองค์จะสามารถครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดิในมหาทวีปทั้ง4มีทวีปน้อย 2,000 ทวีปเป็นบริวารได้อย่างสบายอันตรายใดๆจะไม่ปรากฏแก่พระโอรสเลยพระเจ้ากาสีทรงสดับคำพยากรณ์ของพราหมณ์เหล่านั้นแล้วก็ทรงเบิกบานพระราชฤทัยจากนั้นได้มีการขนานพระนามพระกุมารโดยอาศัยเหตุในวันที่พระกุมารประสูติได้เกิดฝนตกทั่วทั้งรัฐกาสีและการที่พระกุมารประสูติได้ทำให้พระราชฤทัยพระเจ้ากาสีและดวงใจของหมู่อมาตย์พร้อมด้วยมหาชนชุ่มชื่นเบิกบานจึงได้ถวายพระนามของพระกุมารว่าพระเตมีแปลว่าพระผู้ทำให้เกิดความชุ่มฉ่ำเมื่อพระกุมารมีพระชนมายุได้1เดือนหลังจากที่บรรดาพระนมได้ช่วยกันสนานพระกายของพระกุมารให้เสวยโภชนาหารเป็นที่สำราญพระทัยนำเครื่องสัตพพรทั้งปวงประดับพระกุมารแล้วพาเข้าเฝ้าพระราชบิดาพระเจ้ากาสีทอดพระเนตรเห็นพระปิโยรสแล้วทรงสวมกอดจุมพิตที่พระเศียรแล้วให้ประทับบนพระเพลาประทับนั่งอยู่กับพระกุมารด้วยความรื่นรมพระทัยนานพอสมควรระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ได้จับโจรมา4คนแล้วนำมาหน้าพระที่นั่งเพื่อให้พระเจ้ากาสีตัดสินพิพากษาพระเจ้ากาสี

งรับฟังความผิดของโจรที่เจ้าหน้าที่กราบทูลให้ทรงทราบแล้วก็ได้ทอดพระเนตรมองดูโจรเหล่านี้ครู่หนึ่งจากนั้นก็ทรงพิพากษาโจรเหล่านั้นเป็นลำดับดังนี้โจรคนที่หนึ่งมีความผิดสถานเบาทรงตัดสินให้เคี่ยนด้วยหวาย 1,000 ปีโจรคนที่สองมีความผิดหนักขึ้นมาหน่อยทรงตัดสินให้ใส่ตรวนแล้วคุมขังไว้ในเรือนจำหรือให้ติดคุกนั่นเองโจรคนที่สามมีความผิดหนักมากทรงตัดสินให้ประหารชีวิตด้วยการเอาหอกแทงให้ตายส่วนโจรคนที่สี่มีความผิดหนักมากที่สุดทรงตัดสินให้เอาหลาวเสียบประจานพระเตมีกุมารทรงฟังคำพิพากษาของพระบิดาแล้วก็ทรงรู้สึกสะดุ้งกลัวทรงดำริว่าโอ้หนอพระบิดาของเราได้ทำกรรมหนักเสียแล้วเพราะเหตุที่ครองราชสมบัติปกครองบ้านเมืองขณะที่พระกุมารรู้สึกสลดพระทัยอยู่นั้นพระพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็อุ้มมาบรรทมเหนือพระแท่นที่สิริสายญาติซึ่งประดับประดาตกแต่งแล้วอย่างดีภายใต้สเวตฉัตรพระกุมารบรรทมได้หน่อยหนึ่งก็ทรงตื่นขึ้นลืมพระเนตรทั้งสองได้ทอดพระเนตรสเวตฉัตรเห็นสิริราชสมบัติอันยิ่งใหญ่ก็ทรงรู้สึกสะดุ้งกลัวหนักขึ้นจากนั้นได้ทรงสงบพระทัยนิ่งพระองค์อยู่เงียบเฉยสักครู่ก็ทรงระลึกชาติได้ว่าพระองค์นั้นมาจากเทวโลกเมื่อระลึกต่อไปก็ทรงทราบว่าเคยไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในนรกขุมหนึ่งซึ่งเรียกว่าอุตสะสุทนรกด้วยก่อนหน้าที่จะไปเกิดในนรกพระองค์ได้เป็นพระราชาในกรุงพาราณสีโดยครองราชสมบัติอยู่20ปีเคยตัดสินประหารชีวิตคนมาแล้วเมื่อเสด็จสวรรคตแล้วก็บังเกิดในอุสะสุทนรกได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในนั้นถึง 80,000 ปีพ้นจากนรกแล้วได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยผลแห่งบุญเมื่อสิ้นอายุบนสวรรค์ก็ลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในชาติตระกูลเดิมอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คือในพระชาติปัจจุบันนี้นั่นเองพระกุมารทรงดำริว่าการตัดสินลงพระอาญาแก่โจรของพระบิดาเมื่อวานนี้จะเป็นเหตุให้ตกนรกหมกไหม้หากว่าจะอยู่ครองราชสมบัติต่อจากพระบิดาเราก็จะไปบังเกิดในนรกเสวยทุกข์ใหญ่อย่างเก่าอีกเพราะหน้าที่บังคับให้ต้องทำตามกฎหมายแต่การทำตามกฎหมายนั้นอาจผิดศีลธรรมก็ได้อันทุกข์ในนรกนั้นช่างเผ็ดร้อนเหลือเกินลำบากเหลือล้นจนยากจะทนทานได้ยิ่งคิดยิ่งนึกก็ยิ่งสะดุ้งกลัวห่อเหี่ยวพระทัยอย่างที่สุดพระองค์ทรงจินตนาการว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะออกไปให้พ้นจากพระราชวังได้ชีวิตย่อมมีทางออกเสมอเมื่อเกิดความคับแค้นติดตันในเรื่องอะไรก็ตามจงรู้จักใคร่ครวญพิจารณาให้ดีเถิดจะเกิดปัญญาปัญญาจะผ่าทางตันให้ชีวิตได้หากแม้นยังผ่าทางตันไม่ได้อย่างน้อยที่สุดก็ยังพอจะมองเห็นทางออกบ้างไม่มากก็น้อยระหว่างที่พระเตมีทรงนอนคิดหาทางออกอยู่ก็ได้มีเทพธิดานางหนึ่งซึ่งเคยเป็นมารดาของพระกุมารมาแต่อดีตชาติและยังคอยเฝ้าคุ้มครองป้องกันมาจนถึงปัจจุบันชาติได้ล่วงรู้ความคิดของพระกุมารน้อยที่กำลังคิดออกจากพระราชวังเพื่อไม่ต้องเข้าไปพัวพันกับนรกจึงเข้าไปปลอบประโลมพระกุมารให้สบายพระทัยด้วยการแนะนำอุบายที่จะไม่ต้องเป็นกษัตริย์ว่าพ่อกุมารน้อยพ่ออย่าได้เศร้าโศกเสียใจอย่าได้คิดหวาดกลัวที่กังวลไปเลยถ้าพ่ออยากจะพ้นไปจากพระราชวังนี้พ่อจงทำเป็นคนพิการง่อยเปลี้ยทำเป็นคนหูหนวกทำเป็นคนใบ้พ่อจงตั้งใจทำตามคำแนะนำอย่าได้แสดงตัวว่าเป็นคนฉลาดเลยเทพธิดากล่าวเป็นคติธรรมอย่างน่าคิดว่าพ่อกุมารน้อยอย่าได้แสดงตนว่าเป็นคนฉลาดจงทำให้ผู้คนเขาเห็นกันว่าพ่อเป็นคนโง่คนทั้งหลายก็จะได้พากันดูหมิ่นพ่อว่าเป็นคนกาลกินีทำได้อย่างนี้ความปรารถนาของพ่อก็จะสำเร็จสมประสงค์ในที่สุดพระเตมียกุมารก็ได้พบทางออกจนได้ชีวิตไม่ว่าจะมืดมนอย่างไรก็จะหาทางออกได้ในที่สุดทางออกของชีวิตไม่เคยถูกปิดตายขอเพียงไม่ปิดกั้นตนเองเสีย
จากทางออกพระกุมารน้อยเมื่อได้รับคำแนะนำแล้วก็เริ่มต้นปฏิบัติตามอุบายนั้นนับแต่วันนั้นเป็นต้นมา

ับชาติไม่ถ้วนนี้พระพุทธองค์เมื่อครั้งดำรงพระชนเป็นพระโพธิสัตว์ได้เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆเช่นเป็นพรหมบ้างเทวดาบ้าง

0: วิตนำไปพิจารณาและเลือกแต่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
1: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
0: เมื่อปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุดพ้นจากทุกข์นะโมการะอัฏฐกะคาถา

ขอนอบน้อมแด่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงแสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่

การนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าอุมะดังกล่าวมานั้นเป็นการดี

0: ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมนั้นขอความชั่วร้ายทั้งหลายจงพินาศไป
1: นะโมการานุภาเวนะสุวัติโหนตุสัพพทา
0: ด้วยอนุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมนั้นขอความสวัสดีมงคลจงบังเกิดมีตลอดกาลทุกเมื่อ
1: นะโมการาสเตเชนวิธิมหิโหมิเตชวา
0: ด้วยอนุภาพแห่งการกระทำความนอบน้อมนั้นขอพวกเราจงเป็นผู้มีเดชมีพลังในการทำพิธีสร้างกุศลด้วยเทอญ
2: ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายน้อยนิดหน่อยรวดเร็วมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากจะพึงรู้จักถูกต้องได้ด้วยปัญญาควรเจริญกุศลคือสิ่งที่ฉลาดควรประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตอันประเสริฐยิ่งในอริยมรรคมีองค์8เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตาย

0: ระพุทธองค์ทรงตรัสว่า
1: ปัญญาเกิดขึ้นได้เพราะตั้งใจพินิจเสื่อมไปเพราะไม่ได้ตั้งใจพินิจเมื่อรู้ทางเดินและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรจะทำตนโดยวิธีทางที่ปัญญาจะเจริญ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันที่นี่เป็นประจำจากใจศรีสุดาชวชาติและวันนี้ขอนำหลักธรรมเพื่อเป็นหลักใจในการเตือนตนด้วยการปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนความตอนหนึ่งว่าแม้นมีใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็ไม่เปิดเผยให้ปรากฏจะกล่าวทำไมถึงเมื่อไม่ถูกใครถามก็เมื่อถูกใครถามถึงความไม่ดีของบุคคลอื่นก็นำเอาปัญหาไปทำให้หลีกเลี้ยวลดหย่อนลงกล่าวความไม่ดีของผู้อื่นอย่างไม่พิสดารเต็มที่ภิกษุทั้งหลายข้อนี้พึงรู้กันเถิดว่าคนคนนี้เป็นสัตบุรุษคุณผู้ฟังคะและลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้สดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณประธานภิกษุณีสงฆ์แห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
2: ชีวิตพวกเราสนใจไหมสนใจที่จะไปถึงสุขไหมรากฐานที่จะไปถึงสุขคือทานศีลลำต้นคือสติสมาธิผลคือปัญญาเพราะนั้นเวลาเราจะปลูกต้นอะไรเราต้องดูก่อนว่ามันจะออกผลเป็นอะไรถ้าเราปลูกผิดมันไม่ได้ผลอย่างนี้อย่าไปปลูกมันจริงไหมเช่นพอเราปลูกไปออกผลมานะโหอันนี้มันหน่อยมีหมามุ่ยนี่ขุดเผาไปเลยแต่พอมันออกผลมาโอ้อันนี้หมาม่วงต่อไปเราดูที่ผลมันใช่ไหมเพราะนั้นนั่งสมาธิเนี่ยผลคืออะไรผลคือรู้ทั่วเอาอู้ดังๆนั่งสมาธิน
3: ั่งสมาธิ
2: เพื่อหื้อหลวก
3: เพื่อหื้อหลวก
2: มาเชื่อว่านั่งสมาธิแล้วเป็นได้ก็ดักซึบอันนี้มาเชื่อหน่อยมันมาเชื่อผลมันเนี่ยนั่งแล้วต้องหลวกลวกไปอย่างอาจารย์ก็ไปหู้เรื่องตุกเหตุกระตุกแล้วก็หู้เรื่องซุกแล้วก็เหตุที่ถึงซุกเฮาจะได้บ่ต้องมาลำบากกันถึงวันนี้หมู่เฮาลำบากคนกันมาร้อยป่ายเนี่ยมาอยู่กันที่เนี่ยโอ้ยข้าเจ้าก็อยู่สบายห้องข้าเจ้ามีแอร์คอนดิชั่นข้าเจ้าสะดวกก็มาอยู่เนี่ยก็เนี่ยใดก็สู่มันตุกเนี่ยสู่ตุกเนี่ยสู่ใครป่นตุกอ่ะสู่ใครมีความซุกอ่ะสู่กันเลยมากันเนี่ยอาจารย์ก็จะสอนให้หูชัดๆไปเลยนะว่าท่านนั่งสมาธิที่ถูกต้องคือนั่งแล้วต้องได้ผลคือความมีปัญญาก็คือหูหื้อทั่วเข้าใจก่อนใครไม่ใช่คนภาคเหนือยกมือขึ้นโอ้เยอะเหมือนกันขอโทษนะขอโทษที่ใช้ภาษาท้องถิ่นนึกว่าคนเมืองมดใช้ภาคกลางนะคะจะได้เป็นภาษากลางการทำสมาธิเนี่ยปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเอาหลักฐานมาให้ดูแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทำสมาธิเพื่อปัญญาเลยนะชัดเจนชัดเจนสั่งเลยภิกษุทั้งหลายเธอจงทำสมาธิภาวนาและทำมากๆนะจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วจะรู
3: ้
2: เห็นอริยสัจ4อย่างเงี้ยพูดเป๊ะๆอย่างนี้หลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกสังยุตตนิกายมหาวรวรรคพระไตรปิฎกเล่มที่19นะคะอยู่ในสัจวรรคนะคะสัจสังยุตนะคะข้อที่1เลยเป็นพระสูตรที่1เลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้จงมีสมาธิภาวนานะเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้เห็นอริยสัจ4ตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุเกิดทุกข์นี้ความไม่มีทุกข์นี้ข้อปฏิบัติให้ถึงความไม่มีทุกข์เพราะนั้นพวกเรามาที่นี่พวกเราต้องการทุกข์หรือต้องการไม่มีทุกข์
3: ต้องการไม่มีทุกข์ค่ะ
2: เอากันง่ายๆอย่างนี้นะทุกข์คืออะไรทุกข์แปลว่าอะไรต้องรู้ก่อนไหมเราจะไปทำสมาธิแต่เรายังไม่รู้เลยว่าทุกข์แปลว่าหยังแย่เลยเนาะใครรู้ว่าทุกข์เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหรือว่าเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาอะไรใครว่าทุกข์เป็นภาษาไทยยกมือขึ้นค่ะ ทุกเป็นภาษาไทยยกมือขึ้นสูงๆค่ะทุกเป็นภาษาไทยเอามือลงค่ะใครว่าทุกเป็นภาษาต่างประเทศค่ะยกมือขึ้นสูงๆค่ะต่อไปใครว่าเป็นภาษายังก็บอกโอ้อาจารย์เอายกมือขึ้นโอเครู้เป็นภาษาต่างประเทศนะคะเป็นภาษาแคว้นมคธประเทศอินเดียนะฮะเนี่ยมีหลายคนคิดว่าทุกเป็นภาษาไทยเอ้ยตุ๊กแปลว่าอย่างยังหมอหูเลยเหมือนเราพูดภาษาต่างประเทศอะมาถึงเราก็พูดว่า congratulation แปลว่าอย่างหมอหูแล้วมึงโอ้ยอย่างก็มันเท่ดีอะ congratulation แปลว่าอย่างหมอหูโอ้เหมือนพวกเธอเนี่ยพูดคำว่าทุกเธอยังไม่รู้เลยอยู่ประเทศไหนนะแล้วแปลว่าอะไรแล้วคนที่เข้าใจว่าทุกเป็นภาษาไทยนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกนะฮะไม่ใช่ภาษาไทยนะทุกไม่ใช่ภาษาไทยนะคะทุกเป็นภาษาประเทศอินเดียแคว้นมคธด้วยมี200กว่าภาษาในประเทศอินเดียนะมคนัดภาคไหนอ๋อภาคเหนือยานัดภาคใต้สับปะรดขนาดประเทศไทยยังมี3คำเลยเนี่ยเข้ามาประเทศไทยเราอย่าคิดว่าเราพูดภาษาไทยกลางแล้วจะสื่อรู้เรื่องนะเราตรงไปภาคใต้เนี่ยเราบอกว่าเขาซื้อมคนัดได้หรอเนี่ยคนใต้บอกไม่มีบัคนัดใช่ไหมเพราะเขาไม่ได้เรียกบัคนัดเขาเรียกย่านัดอย่างเงี้ยเนาะทุกแปลว่าเป็นอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้นี่คือทุกอาจารย์ไม่เห็นภาพเนาะเป็นอยู่ยากเห็นภาพไหมพอพูดเป็นอยู่ยากเห็นภาพไหมคะเป็นอยู่ยากเนี่ยทุกเป็นอยู่ไม่ได้เนี่ยทุกทีนี้ระหว่างเป็นอยู่ยากกับเป็นอยู่ไม่ได้อันไหนทุกมากกว่ากันเอาช่วยคิดหน่อยสิเป็นอยู่ยากกับเป็นอยู่ไม่ได้อันไหนทุกมากกว่ากันคะเอาไงเรายกมือนะใครว่าเป็นอยู่ยากเนี่ยมันทุกมากกว่าเป็นอยู่ไม่ได้เอายกมือใครว่าเป็นอยู่ไม่ได้เนี่ยมันทุกมากกว่าเป็นอยู่ยากอีกยกมือนี่เห็นไหมมาที่นี่พวกเธอนี่หลายก๊กมากเลยนะนึกว่าเป็นพวกเดียวกันจะสามัคคีกันเอาดูนะยืนอยู่บนทรายร้อนๆกับยืนอยู่ใต้ต้นไม้อันไหนเป็นอยู่ยากกว่ากันแต่เขาให้ยืนบนทรายร้อนๆเนี่ยยืนให้ได้2นาทีแล้วเขาจะให้เงินเรา 30,000 เอาไม่เอาเอาเนาะอดเอาเนาะ2นาทีไม่ตายหรอกเงาะพอได้มั้ยจะให้ 30,00032นาทีเอาเบาแต่ยากก็อยากเหมือนกันแต่ว่าอดเอาดูในกะเฮ้ยพอครบ2นาทีเอามา 30,000 นี่นะต่อไปยืนบนก้อนไฟร้อนๆทานแดงๆเลยทานแดงๆลุกโชนเลยแล้วให้เอาตีนเปล่าๆไม่มีเกือกเนี่ยเหยียบลงไป2เอา1นาทีพอ60วิให้ 50,000 ยืนอยู่นิ่งๆ1นาทีนับวิไปด้วยนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16นับให้ได้60คือยืนบนฐานไฟที่จะไม่ตีนเราเรายืนได้หรือยืนอยู่ไม่ได
4: ้ยืนอยู่ไม่ได
2: ้ค่ะระหว่างยืนอยู่บนทรายร้อนๆ2นาทีได้ 30,000 เอาบะอยู่ยากก็อดเอาแต่ยืนอยู่บนไฟร้อนๆเนี่ยยืนอยู่ยากหรือยืนอยู่ไม่ได้
4: ยืนอยู่ไม่ได
2: ้อันใดตุ๊กละกันเจ้าเธอเลิกกับผัวเธอหรือยังมาเลิกแล้วอยู่กับเขาไปเลยอยู่ยากแล้วยังอยู่ก็อยู่อดเอาเดี๋ยวรอมันตายจะเอามรดกมานี่แต่อยู่ยากอยากอยู่กับปู่เฒ่านี่นะอยู่ยากขนาดหรอกแต่อดเอาแล้วเธอล่ะอยู่บ่ได้เธอฉันอยู่บ่ได้ล่ะแล้วมารอมรดกอ่ะมารอมาเลยแล้วเธอกว่าจะได้มรดกมันจะได้อย่าตายก่อนนะเธออยู่บ่ได้2คนนี้ใครทุกข์หนักกว่ากัน
4: คนที่สอง
2: คนที่อยู่
4: ไม่ได้
2: เข้าใจได้ยังเพราะนั้นภาวะที่อยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นภาวะที่ทุกข์ที่สุดใช่หรือไม่พอนั่งอยู่ได้ไหมพวกเราเนี่ยพอทนได้อยู่เนาะอันก็นั่งไป3ชั่วโมงเนาะแค่ฟังเนี่ยทุกข์ไหม
5: ทุกข
2: ์แค่ฟังว่าให้นั่ง3ชั่วโมงแล้วทุกข์ไหมคะ
5: ทุกข
2: ์แล้วก็คิ้วขมวดละอาจารย์ยากก้าอาจารย์หนูมาฝึกไหมอย่ามาฝึกยากยากอย่าไปล่ำเลือยากนะเราทนแต่คำว่ายากไปปากนักไหนๆมาแล้วนั่ง3ชั่วโมง3ชั่วโมงห้ามต้วง ลี่ยนท่านั่งได้ก็อาจารย์ห้ามเปลี่ยน
5: โ
2: อขยับมือขยับแขนหน่อยได้ก็ห้ามขยับ
5: โ
2: ออันหนูขลาพิกวันนี้เจ้าอยู่บ่ได้นะเจ้าแม่นบ่แม่นเพราะฉะนั้นเป็นอยู่ไม่ได้นี่คืออะไรคะทุกข์ที่สุดไหมเข้าใจหรือยังเพราะนั้นผมเราเนี่ยเราขอมันนะเราไปอธิษฐานขอมันสาธุขอให้ผมจะไปงอกเนื้อนะอาจารย์นี่62แล้วเนาะงอกเฉยเลยมันเป็นผมดำอยู่ได้ไหมหรือเป็นผมดำอยู่ไม่ได
3: ้มันเป็นผมดำอยู่ไม่ได
2: ้แสดงว่าผมนี่แสดงความเป็นทุกข์ไหมคะ
3: แสดงความ
2: เข้าใจหรือยังผมงอกแสดงความแก่พระพุทธเจ้าก็เลยสอนว่าแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์คำว่าแก่เป็นทุกข์หมายถึงแม้ผมหงอกมันก็เป็นอยู่ไม่ได้คือมันจะให้มันเป็นผมดำอยู่มันไม่ได้มันเลยต้องเป็นผมขาวเข้าใจได้ยังเพราะฉะนั้นความว่าทุกข์ตัวนี้อย่าไปแปลว่าอะละอะละเจ็บเจ็บเจ็บอะละอะละโอ้โหทุกข์ใจอันนี้มันแค่ทุกข์กายกับทุกข์ใจแต่ทั้งสองทุกข์นี้ก็เป็นทุกข์คือเป็นอยู่ไม่ได้เหมือนกันจริงไหมพวกเรานั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ปวดเข่าอะละอะละอาจารย์ก็บอกว่าเปลี่ยนท่านั่งเหี้ยกันลูกเอ๊ะเราก็เปลี่ยนครีปเป็นไงทุกข์ก็เป็นอยู่ไม่ได้ไหมคะเข้าใจได้ยังคำว่าทุกข์ก็เป็นทุกข์หมายถึงว่าทุกข์มันก็เป็นอยู่ไม่ได้ต่อไปทุกข์ใจฉันเสียใจมากทำไมอ่ะลูกฉันไม่ตั้งใจเรียนฉันเสียใจลูกก็คลานเข้ามากราบแม่หนูจะตั้งใจเรียนต่อไปค่ะแม่หายเลยไหมแสดงว่าทุกใจก็เป็นอยู่ได้ไหม
3: ทุกใจก็เป็นอยู่ไม่ได้
2: ก็เรียกว่าทุกใจก็เป็นทุกข์เข้าใจหรือยังเพราะนั้นผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นเห็นธรรมทุกแปลว่าเป็น
3: อยู่ไม่ได
2: ้ร่างกายของเธอตั้งแต่คลอดออกมาเนี่ยเธอคลอดออกมาเธอนอนแหววแหววเธอกระดกกระแดกอย่างเงี้ยเดินก็ไม่ได้เนี่ยร่างกายอันนั้นเป็นอยู่ได้ไหม
3: เป็นอยู่ไม่ได้
2: ก็เปลี่ยนเป็นลุกขึ้นเดินไปเดินมาก็เป็นเด็กโตขึ้นแล้วก็เป็นเด็กวัยรุ่นแล้วก็เป็นเด็กสาวสภาพเหล่านั้นยังเป็นอยู่ไหมหรือเป็นอยู่ไม่ได้เลย
3: เป็นอยู่ไม่ได้เลย
2: และในระหว่างที่เกิดมาจนถึงเนี้ยลำบากไหมลูกอยู่ยากไหมลูก
3: อยู่ยาก
2: ไม่เรียนหนังสือเขาก็ด่าเราว่าโง่ไร้การศึกษาเลยต้องมาเรียนทุกจะตายก็ต้องเรียนเรียนเสร็จก็ต้องหางานทำไหมลูกหางานทำก็ทุกทนกับเจ้านายทนกับลูกน้องทนกับสารพัดไม่แต่งงานเขาก็ว่าเราสาวเคิร์นสาวแก่สาวเท่าขึ้นคานทองว่าสารพัดเราก็เลยจำเป็นต้องมีสามีพอมีแล้วก็ทุกข์กับตั้งท้องมีลูกแล้วก็มาทุกข์กับเลี้ยงลูกตั้งแต่เกิดมาในชีวิตเราเป็นอยู่ยากเป็นอยู่ลำบากไหมลูก
3: เป็นอยู่ยากเป็นอยู่ลำบากค่ะ
2: และที่สุดมันเป็นอยู่ได้ไหม
3: ที่สุดเป็นอยู่ไม่ได้ค่ะ
2: เราหาเงินซื้อของซื้อที่ดินซื้ออะไรไปหมดใส่ชื่อไปหมดนะของกูของกูของกูของกูของกูแล้ววันหนึ่งเราตายกลึกเป็นไงญาติเราก็เอาสตังค์ใส่ปากให้บาทนึงพอถึงเวลาจะเผาสับเปลือกควักปากควักมีผู้หญิงคนนึงมาบวชเพราะอะไรเพราะเขาเห็นภาพนี้ฮะเขาหาเงินหาเงินหาเงินเงินมาตลอดชีวิตแล้วเขาไปร่วมงานศพเขาไปเห็นสับเปลือกนี่พยายามงัดสตังค์ออกจากปากศพนะงัดมันก็ยากแล้วมันก็หลุดเต้งกระเด็นมาที่ตีนเขาเนี่ยโอ้บาทนึงก็เอาไปไม่ได้สับเปลือกควักออกสรุปแล้วแม้แต่ร่างกายเที่ยงไหม
3: ไม่เที่ยง
2: ทำไมร่างกายไม่เที่ยงคะเพราะแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแล้วก็ตายไปใช่ไหมไม่เที่ยงเลยเนาะแล้วร่างกายนี้เป็นทุกข์ไหมคะ
3: เป็นทุกข์
2: เป็นทุกข์เป็นทุกข์เป็นอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้เป็นอยู่ไม่ได้จนเป็นศพเผาไปขี้เถ้าไปเลยนี่ก็คือเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ไหมคะเห็นความทุกข์และเห็นความเป็นเราได้ไหม
3: ไม่ได้
2: ไม่ได้เป็นเราผู้สาวสง่าได้ไหม
3: ไม่ได้
2: เดี๋ยวนี้มันแก่สงบแล้วมันก็เป็นศพสงแงกลงไปแล้วมันก็เผาไปขี้เถ้าไปอย่างเงี้ยอาจารย์สอนอะไรมากมายขนาดนี้แล้วเกิดพวกเราบวชหมดจะทำยังไงไม่ต้องกลัวบอกแล้วว่าจ้างบวชเองยังไม่บวชเลยแล้วมาสอนทำไมอาจารย์อย่างน้อยให้พวกเธอลวกคือฉลาดขึ้นเข้าใจไหมฮะอย่าไปหลงโลภหลงโกรธแย่งชิงมรดกเอาบ้าเอาบอเลยนักหนาเลยเพราะเดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วอันนี้คือความรู้กว้างๆเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เรามาดูกันง่ายๆก่อนว่ามันเปลี่ยนตลอดจิตอาศัยเกิดคือเสียงกระทบหูจิตก็เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่โกรธนะไม่โกรธแต่เข้ามาว่าเราอะว่าโอ้เธอ ทำไมอ่ะเธอไปปล่อยให้มันเซ็นชื่อมันเลยจุ้งมากเลยอ่ะรู้สึกโดนตำหนิเนี่ยทุกข์เลยไหมวืบเลยแล้วเขาก็หายใจเฮือกเฮือกแล้วเขาก็บอกว่าแต่นี่แหละเธอเนี่ยยังไงเธอก็ทำบาปไม่ขึ้นเนาะเพราะเธอเป็นคนซื่อฉันนับถือเธอตรงนี้แหละที่เธอซื่อซื่อฉันนับถือตรงที่เธอเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ฉันนับถือตรงที่เธอเป็นคนดีจริงๆเอาเมื่อกี้เพิ่งเศร้าไปนะเปลี่ยนไหมคะฟูพองขึ้นพองขึ้นใช่ไหมว่าเขาว่าเราดีเรารักษาศีลเขาเนาะฟูไหมฉันนับถือเธอจริงๆที่เธอเป็นคนตรงเป็นคนซื่อตรงเป็นคนไม่ลำเอียงชมจนเราพองหัวใจเราพองคับอกเพราะฉะนั้นฉันขอให้เธอออกจากงานไปทำที่อื่นเถอะฟืบลูกโป่งแตกเลยเพราะนั้นจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าไม่ฝึกมาดีเนี่ยเราจะฟูแฟบฟูแฟบฟูแฟบแล้วเราจะเป็นโรคหัวใจแล้วเราก็เป็นโรคความดันเบาหวานเพราะว่าเราเป็นคนที่วันไหวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเข้าใจไหมเพราะนั้นการที่เรารู้ว่ามันบัดเตี้ยงเนี่ยช่วยได้เยอะมากเลยถ้าเธอเห็นว่ามันบัดเตี้ยงไงมันเปลี่ยนแปลงไงนะชั่วแวบหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าได้บุญมากที่สุดวันนี้จะเอาบุญมากไหมว่าตามอาจารย์จำได้ว่าไม่เที่ยง
3: จำได้ว่าไม่เที่ยง
2: ชั่วลัดนิ้วมือเดียว
3: ชั่วลัดนิ้วมือเดียว
2: ได้บุญสูงสุด
3: ได้บุญสูงสุด
2: ได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร
3: ได้บุญมากกว่าสร้างวิหาร
2: ถวายราคาเป็น10 10ล้าน
3: ถวายราคาเป็น10 10ล้าน
2: เอาเปล่า
3: เอา
2: เห็นว่าไม่เที่ยงชั่วลัดนิ้วมือเดียวเนี่ยนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็สอนว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงทำสมาธิเถิดเมื่อเธอทำสมาธิแล้วจิตเธอจะตั้งมั่นเมื่อเธอจิตตั้งมั่นเธอจะเห็นตามความเป็นจริงว่าใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ใจไม่เที่ยง
2: เพราะฉะนั้นมันมีใจอะไรขึ้นมาก็ทักมันเฮ้ยใจบัดเตี้ยงมึงบัดเตี้ยงเนี่ยต่อไปความคิดนึกที่กระทบใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยง
2: ไม่เที่ยงต่อไปมโนวิญญาณคือสิ่งที่รู้อารมณ์ทางใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยง
2: ต่อไปสุขหรือการรับรู้ทางใจการกระทบทางใจเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยง
2: ต่อไปสุขที่เกิดจากการกระทบทางใจก็ไม่เที่ยงทุกที่เกิดจากการกระทบทางใจก
3: ็ไม่เที่ยง
2: เฉยๆที่เกิดจากการกระทบทางใจก
3: ็ไม่เที่ยง
2: ถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอยู่ได้หรือไม่ได
3: ้เป็นอยู่ไม่ได้
2: บาลีว่าเป็นทุกข์เข้าใจหรือยังสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์พูดดัง
3: ๆสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข
2: ์สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอยู่ไม่ได
3: ้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอยู่ไม่ได
2: ้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นไม่เป็นบุคคล
3: สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นอยู่ไม่ได้สิ่งนั้นไม่เป็นบุคคล
2: จริงไม่จริง
3: จริงค่ะ
2: ตั้งแต่เกิดมาจนเดี๋ยวนี้เธอมีใจมากมายไหมคะเคยมีใจชั่วไหมเคยมีใจเมตตาไหมเคยมีใจโกรธไหมเยอะไปหมดแล้วขอให้ไปเก็บเอาใจในอดีตมาให้อาจารย์ได้ไหมมันนักล่ำไปอาจารย์ตั้งแต่อดีตจนเดี๋ยวนี้มันมีใจมากมายซึ่งไม่สามารถจะไปเก็บเอาใจไหนมาให้เราดูได้ถูกไหมเพราะนั้นใจในอดีตเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยง
2: ใจในอดีตไม่เที่ยงเหลืออยู่หรือไม่มีแล้ว
3: ไม่มีแล้ว
2: ใจในอนาคตเกิดหรือยัง
3: ยังไม่เกิด
2: ใจปัจจุบันต้องดับไหม
3: ต้องดับ
2: เพราะว่าได้ยินใหม่ก็เกิดใจใหม่ได้เห็นใหม่ก็เกิดใจใหม่รู้กลิ่นใหม่ก็เกิดใจใหม่กินอะไรเข้าไปใหม่ก็เกิดใจใหม่ใช่ไม่ใช่
3: ใช่
2: สรุปแล้วเอาใหม่ใจอดีตเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ไม่เที่ยง
2: ใจในอนาคตเกิดหรือยังไม่เกิด
3: ยังไม่เกิด
2: ถึงเกิดเที่ยงหรือไม่เที่ยง
3: ก็ไม่เที่ยง
2: ใจปัจจุบันเที่ยงไหม
3: ก็ไม่เที่ยง
2: สรุปแล้วใจเป็นของฉันไหม
3: ใจไม่เป็นของฉัน
2: พูดดังๆ
3: ใจไม่เป็นของฉัน
2: เพราะมันเกิดแล้วมัน
3: ดับไป
2: แล้วฉันเนี่ยเป็นใจได้ไหม
3: ฉันก็เป็นใจไม่ได้
2: เพราะใจมันเกิดแล้วมัน
3: ดับไป
2: แล้วใจเป็นคนอื่นไหม
3: ใจก็ไม่เป็นคนอื่น
2: พอเห็นอย่างนี้เขาเรียกเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าใจไหมเอาตรงพูดสิใจไม่เที่ยง
3: ใจไม่เที่ยง
2: ใจใดไม่เที่ยง
3: ใจใดไม่เที่ยง
2: ใจนั้นเป็นอยู่ไม่ได้
3: ใจนั้นเป็นอยู่ไม่ได้
2: ใจเป็นทุกข
3: ์ใจเป็นทุกข
2: ์ใจใดเป็นอยู่ไม่ได้
3: ใจใดเป็นอยู่ไม่ได้
2: ใจนั้นไม่ใช่ของฉัน
3: ใจนั้นไม่ใช่ของฉัน
2: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจนั้น
3: ฉันก็ไม่ได้เป็นใจนั้น
2: ใจนั้นไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
3: ใจนั้นไม่ได้เป็นบุคคลของฉัน
2: ถ้าเห็นอย่างเนี้ยก็เห็นธรรม โอ้อาจารย์หนูเป็นชาวบ้านนะโอเคเธอเป็นชาวบ้านเธอเอาง่ายๆก็เห็นความไม่เที่ยงก่อนลูกเห็นความเปลี่ยนก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเราทำสมาธิเพื่อไปเห็นว่าใจไม่เที่ยงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ยากจริงหรือเปล่าถูกไหมแต่ที่ผ่านมาเขาฝึกสมาธิเราสารพัดเราก็ไปทำสารพัดทำไปทำมาเราก็ไปนิ่งแล้วเราก็ถามว่าแล้วยังไงต่อไปแล้วเขาก็จะสั่งเราว่ายกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาแล้วก็ไปถามว่ายกจะใดท่านยกจะใดอ่ะท่านก็บอกยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาคนทำก็ทำไม่เป็นคนสอนก็ไม่เข้าใจเนี่ยมันเลยไม่เวิร์กมันเลยไม่เข้าใจอาจารย์แล้วตกลงหนูจะเห็นความไม่เที่ยงตอนไหนเอาตั้งใจฟังนะบางคนฟังธรรมแล้วก็เห็นความไม่เที่ยงเลยบรรลุไปเลยแต่บางคนฟังธรรมแล้วไม่ชัดเจนไปเรียนเสร็จก็มาสอนขณะที่สอนก็โอ้เห็นเลยก็หลุดพ้นจากทุกข์ไปบางคนฟังแล้วก็ไม่หลุดพ้นเรียนก็ไม่หลุดพ้นสอนก็ยังไม่หลุดพ้นแต่ต้องไปสวดมนต์เอาจนแทบเป็นจำแม่นเลยไปจำเลยตาไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงวิญญาณทางตาไม่เที่ยงการกระทบทางตาไม่เที่ยงความรู้สึกสุขทุกข์เฉยที่เกิดจากการกระทบทางตาไม่เที่ยงหูไม่เที่ยงเสียงไม่เที่ยงอย่างเงี้ยนะก็ไปท่องท่องมันทุกวันท่องมันทุกวันบางวันท่องแล้วก็เห็นเลยท่องไปแล้วอ๋อก็บรรลุอีตอนสวดมนต์เข้าใจไหมทีนี้บางคนสวดมนต์ก็ไม่บรรลุท่องจำได้หมดละยังไม่บรรลุแต่เอาไปพิจารณานะก็ไปคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเจียมจิตอย่างไงเนาะเจียมจิตเดี๋ยวเธอไปกับฉันเนาะค่ะค่ะไปค่ะเออดีละเรากำลังจะขึ้นรถท่านคะหนูไม่ไปละค่ะโหไม่เจียมจิตใจเธออย่างมาบันอย่างอี้ล่ะใจบันเตียงเจ้าโหโอ้โป่งอันนี้จังตุกขังอันทัตตาแล้วฉันก็อุตส่าห์เอาคนนั้นออกไปละเพิ่นขับรถพลิกไปละฉันเว้นตี้ให้เธอนั่งไปนะแล้วเธอก็ซะมาเปลี่ยนใจฮะไปเหรอกะป้าเปลี่ยนใจไปเถอะเออเจ้าตึงบ่เปลี่ยนเจ้าใจเจ้าตึงบ่เปลี่ยนไปบ่ไปบ่ไปเออปอม้อยนี่ตึงบ่ครบเทอมช้ำละเราก็ขับรถไปขับออกไปได้สักครึ่งถนนกรี๊งมาละเจ้านายพลิกมาฮับเจ้าเถอะเจ้าเปลี่ยนใจละอ๋อไอเจ้ากลัวเจ้านายไหลเจ้าออกจากงานบ่ได้เน้อไปนี่นะอ๋อเอออันก็บ่ต้องละถ้าเธอกลัวฉันไหลออกจากงานนะฉันบ่ไหลเธอหรอกแต่ฉันบ่คบเธอบ่ได้บ่ไหลหรอกแต่ฉันปอมอยกับเธอแล้วเน้อปิดโทรศัพท์วางเราบอกไม่ต้องไปละขับไปซะว่ากริ๊งหญ้าเจียมจิตแถมเหมาะหยังเจ้านายมาฮับเจ้าเต๋อเจ้าถึงจะไปเจ้าเต็มใจไปแล้วตอนนี้เจ้าจะไปแล้วหยังก็เจ้านายได้รับมาครบหนูแล้วอีหรอเอออาฉันครบเออฉันครบเธอเหมือนเดิมนะฉันนี่คันย้อนแล้วมันมาไก่แล้วเธอมถ้าไปเนอะอยู่เพิ่งเป็นสุกเนอะพอละพอละตักขับไปได้อีก2กิโลกริ๊งไว้ละท่านคะคุณเจียมจิตอะจะกินยาตายอีหวะเฮ้มันยังเขาร้องไห้ใหญ่เลยเจ้านายเขาร้องไห้ว่าเขาไม่น่าจะทำให้เจ้านายลำบากเขาก็เลยว่าเขาเนี่ยผิดมากตอนนี้เขาเอายามาจะกินยาตายแล้ววุ่นวายกันไปหมดเจ้านายช่วยมาปลอบหน่อยฮะกูไม่ได้ไปไหนนะวันนี้นะเรากลับมาเราก็มาดูหน้ายายเจียมจิตมันเป็นจะได้ลูกก็ย้อนเจ้านายนะแกว่าบ่ครบหนูนั่นเนาะเนี่ยเออแล้วใครผิดวะเนี่ยก็ฉันก็อุตส่าห์เปลี่ยนจิตแล้วไงว่าเออเปลี่ยนใจก็ได้อ่ะคบเธอก็ได้ฉันก็ยอมหมดแล้วไงพอเราเริ่มพิจารณาเราจะเห็นว่าใจเราใจเขาไม่เที่ยงทั้งคู่เลยจริงไหมเปลี่ยนไปเปลี่ยนจนบางทีมันคิดจะฆ่าตัวตายก็มีเพราะฉะนั้นเราอยู่กับอะไรเนี่ยเรากำลังอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเลยน่ากลัวไหมคะน่ากลัวนะฮะเพราะเรามองหน้าผู้ชายคนนึงที่บอกว่าผมรักคุณเนี่ยเรามองหน้ามันแต่ว่ะมองไปไกลๆถึงอนาคตมันจะไปมีเมียน้อยนึกออกไหมพวกเธอล้วนแต่พูดอย่างเงี้ยรู้งี้ใช่ป่ะรู้งี้กูบ่เอามึงหรอกนะแต่มันไม่เที่ยงอ่ะมันน่ากลัวผู้ชายก็อกหักเยอะที่ถูกเมียทิ้งเมียไปมีชู้ผู้หญิงก็ทุกข์กับผู้ชายไปมีชู้เนี่ยมันทุกข์กันไปหมดเพราะแต่ละคนไม่มีรากฐานเข้าใจไหมนี่คือต้นไม้แห่งความสุขนะต้นไม้แห่งความสุขนี่คือรากฐานของมันเนี่ยคือทานกับศีล ลำต้นของมันคือสติสมาธิผลพวงออกมาคือปัญญาพอมีปัญญาแล้วเราก็จะหลุดพ้นจากทุกข์ได้เนาะเพราะนั้นทำสมาธิไปเพื่ออะไรเพื่อปัญญาให้จำไว้นะ
1: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
5: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวนัสนันคุณแม่นิพาเทียมกลิ่นร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตรคุณแม่บัวจันทร์ชวชาติคุณพ่อพินิจคุณแม่จิตรานรากร
1: แมสเอสเอ็นร่วมทำร่วมใจ
5: อริยมรรคมีองค์8คือทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่1. สัมมาทิฏฐิ
6: ความเห็นถูกต้องชอบธรรมนั้นต้องมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4ได้แก
5: ่1.
6: มีความรู้ในทุก
5: ว่าโดยย่อคืออุปทานนขันธ์5หรือความหลงติดใจเพราะพอใจยึดมั่นถือ

0: ลิดเพลินนั่นคือความเกิดของเหตุแห่งทุกข์ควรละตัณหาสามเสีย
1: 3. มีความรู้ในความดับทุกข์ว่าความดับตัณหาสามได้คือความดับทุกข์ที่แท้จริงคือนิโรธหรือนิพพานควรกระทำให้แจ้งความดับทุกข์หรือนิพพานด้วยอริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญา
0: 4. มีความรู้ในอริยมรรคมีองค์แปดหรือศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นทางดำเนินชีวิตให้ถึงความดับทุกข์ควรเจริญกระทำให้มาก
2: 2. สัมมาสังกัปปะความคิดถูกต้องชอบธรรมได้แก่คิดออกจากกามคือคิดเป็นอิสระจากความติดใจเพลิดเพลินในรูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสกายที่ถูกใจ
0: คิดไม่พยาบาทปองร้าย
1: คิดไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่น
0: 3. สัมมาวาจาการพูดจาถูกต้องชอบธรรมได้แก่
1: เจตนางดเว้นจากการพูดโกหก
0: เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนางดเว้นจากการพูดหยาบคาย
1: และเจตนางด

0: จตนางดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้แล้วและเจตนางดเว้นจากการประพฤติผิดในกามเว้นจากการแย่งของรักของหวงของผู้อื่น
1: 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพถูกต้องชอบธรรมได้แก่อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมละการเลี้ยงชีพที่ผิดเสียประกอบการเลี้ยงชีพที่สุจริตไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่น
0: 6. สัมมาวายามะความภาคเพียรถูกต้องชอบธรรมได้แก่ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น
1: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
0: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อจะยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
1: ย่อมทำความพอใจให้เกิดขึ้นย่อมพยายามปรารภความเพียรประคองตั้งจิตไว้เพื่อความตั้งอยู่ความไม่เลอะเลือนความงอกงามยิ่งขึ้นความไพบูลย์ความเจริญความเต็มรอบแห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว
0: 7. สัมมาสติความระลึกรู้ถูกต้องชอบธรรมได้แก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมตามดูตามเห็นกายคือกองดินน้ำไฟลมในกองดินน้ำไฟลมอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได้ย่อมตามดูตามเห็นเวทนาความรู้สึกในความรู้สึกอยู่มีความเพียรเผากิเลส

0: ติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
1: ้ย่อมตามดูตามเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
0: ้ย่อมตามดูตามเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้ทั่วถึงในอริยสัจ4พร้อมกับสติระลึกรู้กำจัดอภิชฌาความโลภติดใจเพ่งเล็งอยากได้และกำจัดโทมนัสความเสียใจในโลกออกเสียได
1: ้ 8. สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นถูกต้องชอบธรรมจะเกิดได้ต้องมีอริยมรรค7ข้อแรกเป็นเหตุ
0: ต้องมีอริยมรรค7ข้อแรกเป็นองค์ประกอบพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า
1: ในบรรดาทางทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8เป็นทางประเสริฐสุดในบรรดาสัจจะทั้งหลายอริยสัจ4ประเสริฐสุด
0: ในบรรดาธรรมคือสิ่งที่ทรงอยู่ทั้งหลายวิราคะคือความคลายความติดใจประเสริฐสุดในบรรดาผู้มีสองเท้าทั้งหลายพระพุทธเจ้าผู้มีดวงตาเห็นธรรมประเสริฐสุดท่านทั้งหลายจงดำเนินตามทางนั้นอันทำให้มารและเสนามารหลงทางได
1: ้ท่านทั้งหลายดำเนินตามทางนั้นแล้วจักทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เราตถาคตได้ตรัสรู้ธรรมอันถอนลูกศรคือกิเลสเสียได้แล้วจึงบอกแก่ท่านทั้งหลายความเพียรเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายพึงทำเองตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางท่านทั้งหลายดำเนินตามอริยมรรคมีองค์8นั้นแล้วเป็นผู้เพ่งพินิจย่อมพ้นจากเครื่องผูกของมารได้

0: เกิดทุกข์ดับเพลิดเพลินดับทุกข์ใจ
1: Mass FM ร่มธรรมร่มใจคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วขอฝากไว้ในพระสัทธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่คุ้มครองดีแล้วนำสุขมาให้จากใจศิสุดาชวชาติรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: Mass

0: ชสมาธรการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
1: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงส่งพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษาพยาบาลซึ่งในแต่ละปีไม่สามารถกำหนดหรือระบุจำนวนเงินที่ช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ล่วงหน้าได้โดยในช่วง5ปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ได้ให้การช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลของกลุ่มผู้ป่วยยากไร้โดยใช้เงินทุนราชสมาธร 1,158 รายเป็นจำนวนเงินกว่า70ล้านบาทขอเชิญร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีทุนราชสมาธรธนาคารไทยพาณิชย์บัญชีออมทรัพย์566-2-06669-6สาขาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หรือผ่านทาง QR Code สามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053-935-258 053-936-150
0: ร่มธรรมร่มใจสื่อธรรมสู่ใจร่มธรรมร่มใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบร่มธรรมร่มใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569แล้วซึ่งมีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติจำนวน 9,500,000 รายนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในโอกาสเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในซาอุดีอาระเบียหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเป็นฝ่ายยกระดับความขัดแย้งการแข่งขันแบดมินตันเวิร์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิศสารผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรและพระสวามีในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยวันนี้